0: หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐศาสตร์ถ้าแท้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วเข้าคองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็จะต้องเขาต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับพอถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5ล้าน7แสนคนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5ล้าน4แสนสิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี บีอีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือน เป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่วงแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโคลรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทระสุขที่มาจากรอบคัดเลือกโคชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเนอร์สกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร้ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมรุ่นระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้าง

0: ยนฤมลอุดมพรครับ
1: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
2: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้พอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
1: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
2: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
2: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรโรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
1: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
2: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลอง

0: เห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
1: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
0: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
5: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
5: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
4: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้งรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วย
0: จริงหรือมั่ว
1: ชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมนะเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเขาเรียกเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
3: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
5: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มีสองแนวทางคือหนึ่งก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ข้อมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
3: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตระวิวันรายงาน
6: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
7: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
6: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
10: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
9: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
10: ทีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
9: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เหล่ากาชาติพบประชาชนค่ะดิฉันนางยลสาจันทิรวงศ์นะคะแล้วก็
0: ดิฉันนางสาวจารุวรรณคำไข่แก้วค่ะผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะกาชาติพบประชาชนวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมือชุดทานน้ำใจผู้ประสบวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะสภากาชาติไทยในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา10นาฬิกาณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเภสัชกรหญิงนรดาปีจนำท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้มอบหมายให้ท่านประภาพรหงไทยสงผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลสวายจีกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจำนวน17ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นค่ะโดยมีท่านอุกิจหงไทยสงนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสวายจีกค่ะคณะผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมกิจกรรมมอบชุดทานน้ำใจจากแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาติไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะและวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลค่ะยุติความรุนแรงพัฒนาเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและการส่งเสริมการเท่าเทียมระหว่างเพศประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเวลา11นาฬิกาค่ะณห้องประชุมโรงแรมเดอะสิตาปินเซนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปีจนำท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลค่ะยุติความรุนแรงพัฒนาเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งการประชุมสมาขออภัยค่ะการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล นะคะสนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีค่ะชุมชนและสังคมสร้างเสริมเจตคติของสังคมให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยท่านปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคณะกรรมการพร้อมขออภัยค่ะคณะกรรมการพัฒนาสตรีไทยดีเด่นค่ะแม่ดีเด่นและชมรมแม่ดีเด่นร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะคะและเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกิ่งกาชาติอำเภอสตึกค่ะมอบชุดทานน้ำใจผู้ประสบเหตุวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะสภากาชาติไทยในพื้นที่อำเภอสตึกค่ะวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะ เวลา10นาฬิกาณพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านสนธนาธัญญาถาวรท่านนายอำเภอสตึกพร้อมด้วยนางพวงพกาจันทร์ศรีนางวรัญญาพรมันตพันธ์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอสตึกนะคะคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอสตึกค่ะร่วมมอบชุดทานน้ำใจผู้ประสบเหตุวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะสภากาชาติไทยในพื้นที่อำเภอสตึกค่ะซึ่งมีผู้ประสบวาตภัยตำบลนิคมค่ะจำนวน17ครัวเรือนผู้ประสบวาตภัยตำบลทุ่งวังและตำบลท่าม่วงจำนวน101รายค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้น118รายค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะคะโดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันร่วมกิจกรรมมอบชุดทำน้ำใจจากแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาติไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมมอบชุดทานน้ำใจผู้ประสบวาตภัยแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาติไทยในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะวันพุธขออภัยค่ะวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา10นาฬิกาหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลพระครูพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายวพันธ์พนชัยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยค่ะในพื้นที่ตำบลพระครูค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจำนวน43ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นค่ะโดยมีท่านประภาพรหงไทยสงประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านทมนวันเฮงวานิชผู้นำท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านปิยาพรพิมพ์อุบลปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายยกกองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลพระครูคณะผู้บริหารผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมมอดชุดทานน้ำใจจากแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาติไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการค่ะ Plus Oneเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569นะคะวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา9นาฬิกาณหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตค่ะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยท่านอุกิจหงไทยสงฆ์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการนะคะ Plus Oneเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตค่ะห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน125รายค่ะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน18รายค่ะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน18รายเช่นกันนะคะ และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยกิ่งกาชาดอำเภอรำไพมาศค่ะมอบชุดทานน้ำใจผู้ประสบเหตุวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะสภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอรำไพมาศค่ะวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา10นาฬิกาณอำเภอรำไพมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้มอบหมายให้พันจ่าโททวีพิมพ์อุบลค่ะนายอำเภอรำไพมาศค่ะพร้อมด้วยปลัดอำเภอรำไพมาศและคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอรำไพมาศค่ะร่วมมอบชุดทานน้ำใจผู้ประสบเหตุวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะสภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอรำไพมาศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติลมพายุคือวาตภัยนะคะมีดังนี้ค่ะผู้ประสบวาตภัยตำบลหนองบัวโคกจำนวน14ครัวเรือนค่ะผู้ประสบวาตภัยตำบลโคกสะอาดจำนวน3ครัวเรือนค่ะผู้ประสบวาตภัยตำบลทะเมนชัย2ครัวเรือนค่ะผู้ประสบวาตภัยตำบลเมืองแฝก1ครัวเรือนค่ะผู้ประสบวาตภัยตำบลตลาดโพ1ครัวเรือนค่ะและผู้ประสบวาตภัยตำบลแสลงพันธ์1ครัวเรือนค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะจำนวน22ครัวเรือนค่ะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นค่ะโดยมีนายพัสกรแก้วกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันตำบลหนองบุโคกค่ะร่วมกิจกรรมมอบชุดทานน้ำใจจากแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาดไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะเหล่ากาชาดมีงานเยอะมากเลยนะคะและในวันเดียวกันนะคะวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่จำลูนเนาวสุขค่ะเวลา15นาฬิกาหน้าวัดธงชัยสว่างอรุณค่ะหรือวัดตะโกรายนะคะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่จำลูนเนาวสุขค่ะซึ่งเป็นมารดาของนางจุธามาศพลลำค่ะคณะซึ่งได้เป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในการครั้งนี้นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหลีดพร้อมด้วยเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาทค่ะและให้กำลังใจแก่ครอบครัวด้วยนะคะพร้อมกันนี้ครอบครัวคุณแม่จำลูนเนาวสุขค่ะได้มอบบริจาคให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาทค่ะและพัดลมจำนวน2เครื่องเพื่อใช้ในการสาธารณกุศลค่ะน้องรัศมีอะไรอยากคุยไหมคะ
1: อ๋อมันนั้นนั้นร่วมพวกเราก็เป็นร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณแม่จำลูนนามสุข
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา7นาฬิกาณโดมสวนลมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตนะคะท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานค่ะพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมรองผู้ว่าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยพ่อค้าประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: กิจกรรมเยอะมากเลยของเหล่ากาชาดเรานะคะ
0: และวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา9นาฬิกาณโรงเรียนพระครูวิทยาค่ะขออภัยค่ะณโรงเรียนพระครูพิทยาคมค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยรวมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน32รายค่ะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน18รายค่ะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน17รายเช่นกันค่ะและในวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 18:30 นค่ะณบริเวณปางกู่สวนแตงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปางกู่สวนแตงประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอารยธรรมพร้อมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามพร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นนะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางรุ่งวีระยาภูลศิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปางกู่สวนแตงประจำปีพุทธศักราช2569โดยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามพร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นต่อโบราณสถานที่สำคัญคือปางกู่สวนแตงซึ่งทำให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้และร่วมอนุรักษ์หวงแหนทำนุบำรุงให้คงอยู่กับชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษค่ะโดยมีท่านสมบูรณ์สุธีรกูลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนายอำเภอคูเมืองนายอำเภอพุทธไทยสงฆ์นายอำเภอนาโพและผู้บริหารสถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะมาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยศูนย์ประสานงานกาชาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะ มอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสองห้องอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา10นาฬิกาณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องค่ะพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลสองห้องค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน40ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นค่ะโดยมีท่านปิยพรพิมพ์อุบลปลัดอำเภอเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมมอบชุดทานน้ำใจจากแอปพลิเคชันพ้นภัยจากสภากาชาดไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งมีงานเยอะมากเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะและเป็นช่วงฤดูฝนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทุกคนจะประสบวาตภัย
1: ประสบภัยต่าง
0: ๆต่างๆในแบบภัยธรรมชาตินะคะ
1: ซึ่งมันก็ควบคุมไม่ได
0: ้และวันที่25นะคะได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา9นาฬิกาณวัดกลางประโคนชัยค่ะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัยร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการค่ะ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมค่ะพุทธศักราช2569ค่ะมีผู้บริจาคโลหิตค่ะจำนวน94รายนะคะ
1: เยอะเหมือนกัน
0: ค่ะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาค่ะจำนวน11รายค่ะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน11รายเช่นกันนะคะน้องยุรศักดิ์
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ไปที่วัดค่ะ
1: ใช่วันนั้นคุณพี่ได้ไปเนาะแต่ทางนี้ติดภารกิจเลยไม่ได้ไปด้วยนะคะ
0: แต่ก็มีความร่วมมือที่ดีนะคะเพราะว่าทางหอประชุมของอำเภอค่ะได้ใช้เป็นที่ประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านทางวัดก็เลยได้ให้มา
1: ใช้สถานที่ในวันนั้น
0: กุศลมากเลยค่ะ
1: ค่ะคุณพี่ก็เลยได้บุญเป็นมหากุศลเลยเนา
0: ะ
1: ได้ไปทำบุญรับบริจาคโลหิตในวัดนะคะซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนา

ค่ะก็ได้รับฟังเพลงเพราะๆจากเหล่ากาชาดพบประชาชนไปแล้วนะคะนี่ก็มีกิจกรรมต่ออีกนะคะคุณพี่ชัชวันของเราเนาะมีในทุกๆวันเลยนะคะก็วันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา10นาฬิกาณอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักที่โรงพยาบาลลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำได้ร่วมพิธีเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักที่โรงพยาบาลลำไปมาศค่ะโดยท่านร่วมพิธีเปิดอาคารที่โรงพยาบาลลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญหนึ่งนะคะในการพัฒนาระบบดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ให้เข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่มุ่งเน้นการดูแลระยะกลางและระยะยาวนะคะควบคู่กับการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพื่อร่วมกันแก้ไขให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในวันนั้นอะโดยมีท่านโสพลสาลัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนนะคะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขด้วยค่ะโดยช่วงเช้าท่านโสพลสาลัมเดินทางถึงโรงพยาบาลจำปามาศเนี่ยก็ตรวจเยี่ยมงานฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดนะคะพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชุมชนล้อมรักและบูธมินิธัญญารักษ์

0: พยาบาลลำไปมาศการร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็ได้รับชมวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของไทยนะคะในวันนั้นน่ะท่านก็ได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรรวมใจรักษาทานะคะโดยมีนายแพทย์สมกฤตจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านปิยะพิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการลำไปมาศโรงพยาบาลลำไปมาศนะคะหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์ในวันนั้นน่ะก็มีอสม.และประชาชนเข้าร่วมงานภายหลังเปิดพิธีคณะผู้บริหารได้เดินทางไปยังเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลยาเสพติดและศูนย์ข้อมูลโรงเรียนคนท้องไม่พร้อมนะคะก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมินิธัญลักษณ์โรงพยาบาลพุทธสงฆ์และโรงพยาบาลนาโพเป็นลำดับต่อไปนะคะแล้วก็ในวันที่25เช่นกันนะคะวันในวันนั้นอะทางเหล่ากาชาติก็ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมองค์หน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการพันพัสวันนะคะเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตในห้วงเดือนมกราคมทันแล้วก็เดือนธันวาคมพุทธศักราช2569นะคะณวัดกลางอ๋ออันนี้พี่
1: ได้ดำเนิน
0: การไปแล้วเนาะแล้วก็ได้ไปร่วมด้วยวันนั้นนะคะอ๋อใช่ค่ะ
1: มีผู้มาร่วมบริจาคเยอะ
0: ใช่
1: ได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะ
0: ที่ดีแล้วก็
1: ได้แม่ที่ประคนชัยก็ดูแลดีมากเลยค่ะ
0: ที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่เนา
1: ะ
0: แล้วก็วันที่16นะคะพุทธศักราชเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เนี่ยบริเวณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมมอบโชคใหญ่รางวัลสละฉลากกาชาดการกุศลเป็นรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์20คันแล้วก็ iPhone 17จำนวน5เครื่องและรางวัลอื่นๆหลายรายการให้กับผู้ถูกรางวัลจากสลากกาชาดที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณพี่
1: ใช่ค่ะแล้วมีน้องที่ยังอายุน้อยนะคะได้รางวัลที่1 นะคะ
0: ใช่
1: สาวสวยด้วยนะคะ
0: ใช่นี่คือผู้โชคดีเนาะทำบุญมาดีมากเลยนะเนี่ยโชคดีมาก
1: ค
0: ่ะแล้วก็ในเวลา9นาฬิกาหน้าหอประชุมท่านเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนามท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และก็คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ร่วมมอบโชครางวัลใหญ่ฉลากกาชาดการกุศลประจำปีพุทธศักราช2569ที่ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนได้จัดงานกาชาดเมื่อวันที่12ถึง15เมษายนพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะคะณลานกิจกรรมสนามช้างอารีนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ร่วมสนุกลุ้นโชคใหญ่เนา
1: ะ
0: เพื่อที่จะได้นำเงินรายได้จากการออกร้านมัชชากาชาดและรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดมัชชากาชาดไปช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์นะคะ
1: บำรุงสุขค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะบรรเทาทุกข์ให้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบสถานภัยต่างๆสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตลอดจนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและคนพิการตลอดการดำเนินงานในโครงการด้วยนะคะในโครงการพระราชดำริเนาะแล้วก็ส่วนการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปีพุทธศักราช2569เนี้ยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจำหน่ายฉบับละ100บาทนะคะประกอบด้วยรางวัลที่1รถกระบะ Toyota Vivo 4ประตูจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์จำนวน20รางวัลรางวัลที่3โทรศัพท์ iPhone 17ความจุ256กิกะไบต์นะคะ5รางวัลรางวัลที่4ทีวีขนาด55นิ้วจำนวน10รางวัลรางวัลที่5เครื่องซักผ้าจำนวน10กิโลเนี่ยขนาด10กิโลกรัมจำนวน10รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวหม้อหุงข้าวขนาด 1.8 ลิตรจำนวน100รางวัลนะคะในวันนี้ในได้จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดให้มอบพิธีมอบโชคใหญ่เป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโว4ประตูจำนวน1คันและรถจักรยานยนต์จำนวน18คันนะคะก็โดยมีท่านนายกท่านปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบโชครางวัลใหญ่ฉลากกาชาติการกุศลประจำปีพุทธศักราช2569ในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญซื้อสลากกาชาติการกุศลสามารถตรวจสอบหมายเลขรางวัลได้ที่เหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งแล้วก็เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะwww.buriram.go.th นะคะที่ Facebook Fanpage กาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และติดต่อขอรับรางวัลได้ภายในวันที่ถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งในวันนั้นอีกกิจกรรมหนึ่งของวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา14นาฬิกาณห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใน3มิถุนาพุทธศักราช2569นี้นะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะแล้วก็ในวันที่16เช่นกันนะคะเวลา9นาฬิกาณหอประชุมโรงเรียนพัทรประพิษนะคะท่านนรดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยนะคะร่วมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งในวันนั้นก็จะมีผู้บริจาคโลหิตผู้มีจิตกุศลนะคะจำนวนบริจาค35รายนะคะมีแล้วก็มีผู้จำนงบริจาคดวงตาจำนวน36รายมีผู้จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน36รายค่ะซึ่งก็นี่คือกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะและทีนี้ในแต่ละเดือนน่ะก็จะมีการออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคลังเลือกโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ในแต่ละเดือนก็จะมีตารางการออกหน่วยเนาะในเดือนประจำเดือนแต่ละเดือนนะคะซึ่งเดือนมิถุนาที่จะถึงเนี้ยพุทธศักราช2569นะคะแล้วก็จะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในวันเดือนหน้าเนี่ย ก็คือวันศุกร์นะวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ที่โรงเรียนสอนภาษาออนอินนะคะจะได้ให้ทุกท่านเตรียมตัวด้วยนะคะตามตารางที่หน่วยกาชาดร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ออกไปร่วมรับบริจาคนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่8นะคะเวลา 8:00 นโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะแล้วก็ในวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะที่อำเภอสตึกนะคะณหอประชุมอำเภอสตึกนะคะแล้วก็ในวันพุธที่10มิถุนายนพ.ศ. 2569ณโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจะได้มีการเตรียมร่างกายนะคะเพื่อพร้อมที่จะให้เลือดนะคะหรือบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและในวันอังคารที่16มิถุนายนที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤฒนะคะศาลาประชาคมอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤฒค่ะแล้วก็ในวันพฤหัสที่18มิถุนายนเช่นกันนะคะณอำเภอนาโพณหอประชุมอำเภอนาโพค่ะแล้วก็มาวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่อำเภอพระพาชัยนะคะศาลาประชาคมอำเภอพระพาชัยแล้วก็ในวันพุธนะคะที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569โรงเรียนอีสานโกศนศึกษานะคะแล้วก็ในวันพฤหัสที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณโรงเรียนกสังพิทยาคมค่ะและในวันอังคารเป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะคะวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ค่ะนี่ก็คือตารางการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะก็จะได้ให้ท่านทุกท่านที่อยู่ในที่แจ้งไปได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมร่างกายนะคะในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็การบริจาคโลหิตเนี่ยเราอันนี้ไม่ได้เลยจะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการทำบุญนะคะเขาเรียกว่าทานอุปบารมีซึ่งเป็นการสละอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นบุญใหญ่ที่ช่วยให้เขาเรียกว่าช่วยให้เพื่อนมนุษย์แล้วก็ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมหรือสายหมู่เขาจะอ่านว่าสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไขและส่งผลให้เกิดมาคนที่ให้บริจาคเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะผิวพรรณผ่องใสเป็นที่รักของคนรอบข้างไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพหน้านะคะอันนี้ส่งของการบริจาคเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆก็ว่าได้นะคะด้านหนึ่งก็ด้านจิตใจและบุญกุศลนะคะตามความเชื่อของเราชาวพุทธของเราเนี่ยนะคะช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เลือด1ยูนิตสามารถช่วยต่อชีวิตเพื่อนชีวิตผู้ป่วยได้สูงสุดถึง3คนนะคะที่ได้พูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดพลาสมาหรือเม็ดเลือดนะคะถือการเป็นการทำบุญทำทานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็การทำบุญการบริจาคเลือดเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาตามความเชื่อของแบบคนแบบสายมูก็ได้นะคะเชื่อว่าเป็นการสละเลือดเนื้อช่วยแก้เคล็ดหรือเคราะห์กรรมช่วยให้รอดพ้นหรือเบาบางจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเสริมบารมีจิตใจที่เสียสละจะส่งผลให้ผู้บริจาคเป็นคนที่มีเมตตาเป็นที่รักและเมตตาของเหล่าเทวดาแล้วก็ผู้คนรอบข้างนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพร่างกายผลลัพธ์ทางเขาเรียกว่า ทางวิทยาศาสตร์เนาะเป็นการกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกร่างกายจะเร่งสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาทดแทนทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคร้ายช่วยลดปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะส่งผลให้ถ้ามันมีเยอะเกินไปส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิดนะคะแล้วก็โรคหัวใจนะคะแล้วเป็นการได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยค่ะในทุกครั้งที่บริจาคเลือดเลือดของเราเนี่ยจะผ่านการคัดกรองนะคะเช่นไวรัสตับอักเสบซิฟิลิส HIV นะคะหากมีความผิดปกติทางศูนย์เอาบริจาคโลหิตก็จะแจ้งให้ทราบเลยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าสภาพร่างกายของเราอ่ะตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สิทธิพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่บริจาคเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะเขาเรียกว่าการบริจาคครบ9ครั้งสามารถใช้สิทธิ์เนี่ยตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิตได้นะคะเช่นตรวจค่าน้ำตาลไขมันและการทำงานของตับและไตของเราได้เลยนะคะเนี่ยคือนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ให้กับผู้บริจาคโลหิตนะคะแล้วก็ถ้าบริจาคครบ16ครั้งขึ้นไปสามารถขอใช้สิทธิช่วยเหลือค่าห้องหรือค่ารักษาพยาบาลค่าเขาเรียกว่าค่าในการรักษาพยาบาลนะคะถึง 50% ได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจจำนงหรือจะบริจาคอวัยวะเนี่ยก็สามารถเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะและสามารถบริจาคจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์โลหิตโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จะใหญ่ค่ะก็ดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะพร้อมที่จะให้บริการกับท่านที่จำนงที่จะไปบริจาคโลหิตนะคะในการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเนี่ยในบางครั้งเราบริจาคโลหิตบางคนว่าได้อะไรบ้างในการบริจาคโลหิตแต่ละครั้งถ้าเราไปบริจาคแต่ละครั้งถ้าเรามีจิตกุศลนะคะเราก็จะอาจจะในใจเนาะอาจจะบอกว่าอาจจะมีบุตรแผ่เมตตาขณะที่เราบริจาคโลหิตเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออโลหิตของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้ที่ได้บริจาคและกำลังไหลออกจากร่างกายของข้าพเจ้านี้ขอให้จงเป็นบุญกุศลของข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปเนาะนามสกุลของเรานะคะที่ได้ตั้งใจบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือช่วยชีวิตผู้อื่นหากแม้ว่าข้าพเจ้าเคยทำให้ผู้ใดต้องโลหิตเลือดตกยางออกตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานหรือขอขมาขออโหสิกรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าทั้งเหล่าผู้มารับบุญกุศลในครั้งนี้ของพระเจ้าให้ได้รับบุญกุศลได้เถิดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราอ่ะมีจิตใจที่ผ่องใสนะคะขณะที่ให้แล้วก็ไปสู่ผู้รับถึงแม้ว่าผู้รับจะเป็นผู้ใดก็ตามนะคะจะเป็นคนดีหรือคนอะไรก็แล้วแต่นะคะบุญกุศลที่เราได้ให้ไปนั้นมันจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นทานอุปบารมีที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็นะคะการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะแนะนำนะคะก่อนที่จะไปบริจาคเนี่ยเขาบอกว่าจะยังไงจะต้องเตรียมร่างกายยังไงนะคะที่ก่อนไปบริจาค ก็รับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันหรือว่าหวานหรืออะไรมากมายนะคะแล้วก็หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วท่านที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังรักษาหรือว่าอยู่ในระยะที่ส มาจากสถานเสริมความงามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้งดบริจาคก่อนนะคะ4เดือนนะคะเช่นฉีดวัคซีนมาฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ฉีดกูต้าไทโอนปรับรูปหน้าให้เรียววีเชฟนะคะกดสิวต่างๆก็ให้งดก่อนนะคะงดบริจาคแล้วก็หลังจากที่ให้บริจาคโลหิตแล้วเนี่ยก็ให้รับประทานอาหารเสริมนะคะให้เลือดของเราจะได้ดีแล้วก็บริจาคในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ผู้ที่มีคนบางท่านถามมาว่าถ้ารับประทานอาหารเสริมเหล่านี้บริจาคได้หรือไม่อย่างเช่นวิตามินทุกชนิดเวโปรตีนนะคะแคลเอลคานิทีนนี่ก็บริจาคได้อยู่นะคะคอลลาเจนกูต้าไทโอนอะไรพวกนี้ส่วนสมุนไพรที่บริจาคโลหิตได้นี่ก็จะมีฟ้าทลายโจรโสมถังเช่าและช่วงที่พวกแต่พวกที่เป็นอาหารเสริมพวกน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาหรือขมิ้นชันเนี่ยต้องงดก่อนนะคะ3วันก่อนบริจาคโลหิตและก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนี่ก็คือนะคะรายการเหล่ากาชาติพบประชาชนก็ได้ให้ความรู้และก็ได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆของเหล่ากาชาติในที่ผ่านมานะคะแล้วต่อไปก็จะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ก็จะเข้าสู่เดือนใหม่นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่จะจำนงบริจาคไม่ว่าจะเป็นอวัยวะดวงตาหรือว่าจะบริจาคโลหิตก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะและให้พร้อมที่จะบริจาคโลหิตได้นะคะตามหน่วยเคลื่อนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ถ้าท่านสะดวกก็ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะที่คลังเลือดบุรีรัมย์ของเรานะคะ
1: มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและแจ้งความจำนงอวัยวะและดวงตาเลยค่ะที่ศูนย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะ
0: ค
1: ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเรากาชาติพบประชาชนวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะ
0: ค่ะลาท่านผู้ฟังไป
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
12: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ พื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายเราก็จะไปโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อให้คุณหมอรักษาอาการเจ็บป่วยและใช้เวลาไม่นานก็หายเป็นปกติใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีการเจ็บป่วยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรในการฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยให้กลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับกายภาพบำบัดศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ุณผู้ฟังครับกายภาพบำบัดคือศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวตามปกติได้มากที่สุดการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับใช้บำบัดผู้ป่วยอย่างแพร่หลายการทำกายภาพบำบัดนะครับจะช่วยลดความเจ็บปวดตามอวัยวะที่เกิดปัญหาให้น้อยลงและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติหรือเกือบปกติครับเนื่องจากการทำกายภาพบำบัดนะครับจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมทั้งช่วยให้รู้จักวิธีป้องกันการได้รับบาดเจ็บอันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือป่วยเป็นโรคอื่นอันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายควรเข้ารับการทำกายภาพบำบัดนะครับเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นทั้งนี้การทำกายภาพบำบัดนะครับมีวัตถุประสงค์ในการรักษาผู้ป่วย3อย่างดังนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุนะครับหรือได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆจะได้รับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บรวมทั้งรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองได้รับบาดเจ็บอีกนะครับโดยนักกายภาพบำบัดนะครับจะทำการกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยตั้งแต่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อนเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ่นทั้งนี้นะครับนักกายภาพบำบัดจะประเมินว่าผู้ป่วยควรเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอย่างไรรวมถึงแนะนำวิธีที่จะช่วยให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุดครับวัตถุประสงค์ข้อต่อมานะครับก็คือรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังและปัญหาสุขภาพของเด็กครับผู้ป่วยโรคโครงกระดูกสันหลังตีบแคบข้ออักเสบและโรคพาร์กินสันซึ่งพบมากในผู้สูงอายุนะครับสามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้อาการของโรคดีขึ้นโดยนักกายภาพบำบัดนะครับจะคิดแผนการทำการกายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายซึ่งประกอบไปด้วยพิสัยการเคลื่อนไหวการเสริมสร้างความแข็งแรงและการออกกำลังกายสร้างความทนทานร่างกายส่วนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงนะครับเช่นสมองพิการจะได้รับการทำกายภาพบำบัดด้วยโดยนักกายภาพบำบัดนะครับจะช่วยรักษาพิสัยการเคลื่อนไหวความแข็งแรงความทนทานและการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับรวมทั้งพิจารณาการเจริญเติบโตและความจำเป็นทางพัฒนาการของเด็กร่วมด้วยครับและวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพนะครับอันส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบเช่นโรคหลอดเลือดในสมองได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอดโรคเรื้อรังสามารถทำให้เกิดภาวะพิการตามมาได้จึงจำเป็นต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดนะครับซึ่งจะมีบุคลากรหลายรายร่วมกันช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับทั้งนี้นะครับนักกายภาพบำบัดจะช่วยแนะนำและสอนให้ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเช่นอุปกรณ์ช่วยเดินนะครับหรือเก้าอี้รถเข็นวีลแชร์นั่นเองครับตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะพอรู้ถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการทำกายภาพบำบัดพอสมควรแล้วล่ะครับหลายท่านคงอยากรู้แล้วว่าการทำกายภาพบำบัดมีกี่แบบและแต่ละแบบเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

คุณผู้ฟังครับการแยกประเภทของการทำกายภาพบำบัดนะครับแบ่งออกได้ดังนี้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็คือการออกกำลังกายครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการทำกายภาพบำบัดมักเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเนื่องจากการทำกายภาพบำบัดนะครับมีรูปแบบการรักษาที่ช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอาการป่วยหรือปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับรวมทั้งช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพการออกกำลังกายนะครับคือกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาจากกิจกรรมทั่วไปที่ทำในแต่ละวันซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงความทนทานของร่างกายและการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อครับอีกทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในการทำกิจกรรมแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับประเภทต่อมาเลยนะครับก็คือเทคนิคบำบัดด้วยมือครับวิธีนี้นะครับคือการทำกายภาพบำบัดด้วยมือเพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายนะครับลดอาการเจ็บปวดและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกายเทคนิคบำบัดด้วยมือนะครับประกอบด้วยการนวดการขยับข้อต่อการดัดข้อต่อเป็นต้นครับประเภทต่อไปนะครับก็คือการฝึกผู้ป่วยนั่นเองครับผู้ที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัดนะครับจะได้รับการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการออกกำลังกายเพื่อช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับฝึกใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการเคลื่อนไหวฝึกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นความแข็งแรงหรือความสมดุลของร่างกายการฝึกด้านต่างๆนี้จะช่วยป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่ข้อต่อหรือกล้ามเนื้อซ้ำอีกครั้งครับประเภทต่อไปนะครับวิธีรักษาพิเศษผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยวิธีพิเศษอื่นๆนะครับร่วมด้วยโดยนักกายภาพบำบัดนะครับจะได้รับการฝึกทำกายภาพบำบัดวิธีพิเศษเพื่อรักษาผู้ป่วยดังนี้นะครับฟื้นฟูระบบการทรงตัวรักษาดูแลบาดแผลกายภาพบำบัดสำหรับปัญหาอุ้งเชิงกรานกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระบบน้ำเหลืองและประเภทสุดท้ายนะครับวิธีบำบัดอื่นๆการทำกายภาพบำบัดประกอบด้วยวิธีรักษาลักษณะอื่นอีกหลายประเภทดังนี้นะครับการประคบเย็นประคบร้อนรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์กระตุ้นด้วยไฟฟ้าและวาลีบำบัดนะครับคุณฟังครับโดยสรุปแล้วการทำกายภาพบำบัดก็เพื่อฟื้นฟูร่างกายจากผลกระทบของการเจ็บป่วยหรือได้รับอาการบาดเจ็บขอเป็นกำลังใจและหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องรับการทำกายภาพบำบัดที่จะไม่ละเลยในส่วนนี้นะครับเพื่อให้คนที่เรารักจะมีสุขภาพที่ดีและอาจกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์พบแพทย์.com ครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับที่ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้หายขอทรงช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะรอดเพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์สำหรับวันนี้ผมปริชญาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้ 9:30 นเป็นต้นไปถึงเวลา 10:00 นนะครับก็เป็นหน้าที่ของกระผมมาตรวิชาครับผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเจอกันด้วยบรรยากาศที่จะบอกว่าอากาศดีเหลือเกินนะครับเป็นบรรยากาศที่จะบอกว่าร้อนไหมแต่ครับตอนเช้าก็เย็นสบายนะครับอาจจะสายก็อาจจะมีอากาศร้อนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็ภาวนาว่าในช่วงเย็นก็อาจจะมีตามนัดหมายนั่นคือพายุฝนนะครับที่จะมาสิ่งที่เป็นห่วงครับจากตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านผู้กำกับการนะครับท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรนะครับแน่นอนมีฟ้ามีฝนเรื่องอะไรครับเรื่องของพายุตอนนี้ฤดูร้อนเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นมีลมกันโชกแรงบางครั้งบางทีคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะยิ่งก็คือรถจักรยานยนต์นะครับขับรถไปอาจจะมีลมกันโชกแรงทำให้รถล้มเสียหลักนะครับหรือจะเป็นรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีโดนกระทบกันเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของต้นไม้ใหญ่นะครับที่จะมีหักโค่นล้มทับนะครับสร้างความสูญเสียสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินให้กับตัวบุคคลด้วยเราก็เป็นห่วงครับไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุที่เรามองไม่เห็นนะครับหรือแม้กระทั่งที่บางครั้งบางทีเราอาจจะรู้อยู่เราอาจจะทราบอยู่ว่าเราควรจะมีการระมัดระวังนะครับหรือมีการหลบนะครับหลบในที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอาคารบ้านเรือนนะครับมีไหมต้นไม้ใหญ่นะครับในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับมีวิธีการยังไงครับตัดทอนกิ่งใหญ่กิ่งไม้ใหญ่ต่างๆนะครับที่อาจจะหักนะครับหล่นลงมาใส่รถลาต่างๆนะครับหรือจะเป็นอาคารบ้านเรือนสร้างความสูญเสียสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับเราก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตามมาคุณผู้ฟังนะครับฟ้าผ่านี่ถ้าเกิดไม่พูดไม่ได้ละวันนี้นะครับต้องคุยเรื่องฟ้าผ่าเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่สร้างความเสียหายนะครับหรือบางครั้งบางทีอาจจะทำให้ชีวิตคนอีกหลายๆคนที่ประสบพบเจอนะครับเกิดขึ้นได้นะครับมีการเสียชีวิตมีการทรัพย์สินเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับโคกระบือที่เลี้ยงอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับยิ่งทุกวันนี้โคกระบือก็เริ่มจะน้อยลงนะครับบ้านไหนที่เคยเลี้ยงจำนวนเยอะๆนะครับก็เหลือแต่รถไถแน่เป็นซะอย่างนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรื่องโคกระบือเนี่ยนะครับเมื่อมีฟ้าผ่าทำให้โคกระบือตายนะครับล้มตายไปจำนวนมากครั้งเดียวหมดคอกเลยโอ้โหเห็นแล้วก็สลดหดหูนะครับน่าสงสารนะครับถ้าเกิดเห็นฟ้ามืดครึ้มฝนครึ้มมาครึ้มฟ้าครึ้มฝนทำวิธียังไงครับไล่ต้อนเข้าลกเข้าคอกซะให้เรียบร้อยนะครับหรือไม่ก็เข้าร่มไม้ใหญ่ก็ไม่ได้หรืออันตรายนะครับเข้าคอกดีสุดนะครับมีหลังคามีอะไรป้องกันให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะครับไหนๆก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเราได้จากสัตว์เลี้ยงเราก็ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์เองนะครับเราไปใส่ต้นหมากรากไม้เนี่ยก็โอ้ยนะครับงามผลิใบงามนะครับใส่ผักใส่อะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมีวิกฤตหรือความเสี่ยงแบบนี้เราก็ต้องรักแล้วก็ชีวิตของเขาด้วยนะครับสัตว์เขาก็รักชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับเอาเข้ารกเข้าคอกให้เรียบร้อยครับในขณะที่มีฟ้าฝนมืดขึ้นมานะครับเราก็อย่าไปท้าทายครับฟ้ากับฝนเลยนะครับอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของฟ้าฝนก็พูดกันไปนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะเห็นว่าทุกวันนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเหลือเกินนะครับรุนแรงยังไม่พอคุณฟังนะครับหรือแม้มีการเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆเนี่ย
นะครับคนที่เฉี่ยวชนเองนะครับหรือคนที่ถูกเฉี่ยวชนเองนะครับหรือคนเฉี่ยวชนเองนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการเขาเรียกว่าขาดน้ำใจไม่มีน้ำใจไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีคำว่าผมผิดไปแล้วไม่มีฮะมีแต่ใช้ความมุทุลุดุดันนะครับจะเอาชนะกันอย่างเดียวนะครับคนนู้นมีรถแบบนี้คนนี้มีรถแบบนู้นเอาว่ากันไปในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนครับแต่ในขณะเดียวกันการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับมันสร้างดูแล้วมันดูเหมือนกับบรรยากาศของการใช้รถใช้ถนนยิ่งจะต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งหลังจากนั้นการลงไม้ลงมือการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมก็มากมายนะครับจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับวุฒิภาวะนะครับบางครั้งอารมณ์แปรปรวนนะครับรุ่นใหม่เราก็จะบอกว่าแหมก็ควรจะมีน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางสักหน่อยหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับอะไรที่อภัยให้กันได้ก็ให้อภัยอะไรที่ขอโทษกันได้ก็ขอโทษอย่าไปคิดว่าแหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีขนาดนั้นเลยนะครับคุณฟังนะครับสิ่งที่ตามมาเราก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ชายรถชายถนนก็ระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับในเขตชุมชนการใช้ความเร็วสูงเราก็อย่าไปใช้นะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุมันก็มีปัจจัยอยู่มากมายนะครับแน่นอนครับแน่นอนก็คือมนุษย์แหละคือหรือคนนี่แหละนะครับซึ่งรู้ดีตลอดเวลาว่าตัวเราเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ตัวเราเองกำลังปฏิบัติอะไรอยู่กำลังใช้รถอะไรอยู่นะครับตัวเราเองรู้หมดนะครับต่อมาก็คือตัวรถนะครับตัวรถเสร็จก็เป็นยังไงรถมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรงไหมนำมาใช้ในทางเดินรถแล้วก็ถนนก็ว่ากันไปถนนหนทางเป็นยังไงมีหลุมมีบ่อนะครับถนนลื่นฝนตกถนนลื่นใช้ความเร็วสูงหรือเปล่านะครับคนขับยังใช้ความเร็วสูงคิดว่าสมรรถนะของรถนั้นก็คงจะช่วยชีวิตฉันได้ก็คงจะนำพาชีวิตของฉันนั้นถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยอย่างนั้นเฉลือนะครับเราก็ต้องพิจารณานะครับอันสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรมีฝนตกฝนฟ้าคะนองนะครับหรือมีพายุหมุนติ้วๆอยู่ไหมขณะที่มีพายุฝนอยู่ขณะนั้นมีฝุ่นละอองมาด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องดูฮะแต่ก็ต้องย้อนกลับมาดูที่คนว่าคนเราประมาทไปหรือเปล่ารีบหรือเปล่าใช้ความรีบนั้นเป็นเหตุผลของตัวเองหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะหลบสายฝนเพื่อที่จะหลบอะไรต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีพายุฝนโปรยปรายลงมาในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับหรือแม้แต่กลางคืนนะครับก็ระมัดระวังนะครับสำหรับเราที่ใช้ชีวิตดำเนินการอยู่ณขณะนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเป็นห่วงก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดแน่นอนครับเป็นนโยบายหลักของทางคณะรัฐมนตรีทางรัฐบาลนะครับที่ทุกจังหวัดจะต้องมีแนวทางหรือแบบแผนในการกวาดล้างยาเสพติดในการที่จะนำพาผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นเข้าศูนย์บำบัดเข้าสู่การพิจารณาการรักษาตัวว่าถ้าเกิดรักษาตัวแล้วหายกลับมาจะกลับเข้าสู่เส้นเดิมหรือเปล่าจะกลับเข้าสู่ถนนเส้นเดิมหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมีขนาดนั้นนะครับและต่อมานะครับที่สำคัญก็คือในส่วนของการแพร่ระบาดนั้นนะครับมักจะมีการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่นำยาเสพติดนั้นไปแพร่ระบาดนำยาเสพติดนั้นเป็นเผยแพร่นำไปขายนำไปจำหน่ายจ่ายแจกก็ว่ากันไปในการจับกลุ่มแต่ละครั้งทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับน่าตกใจฮะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าแสนเม็ดไม่ต่ำกว่าล้านเม็ดนี่คือการจับกลุ่มถ้าเกิดยาเสพติดเหล่านั้นนะครับที่เป็นแสนเป็นล้านแต่ละครั้งเนี่ยนะครับที่มีการจับกลุ่มตามแนวชายแดนบ้างตามที่มีการขนย้ายระหว่างจังหวัดกับจังหวัดที่มีการใช้รถบรรทุกนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีความสูญเสียมีความเสียหายเกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเกิดยาเสพติดเหล่านั้นไปสู่ลูกหลานเราไปสู่ผู้ที่คิดว่าจะเป็นอนาคตของชาติเนี่ย
นะครับจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังยาเสพติดผมว่ามันก็มีกลุ่มนึงนะครับที่ไปค้าไปขายเพื่อหวังผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มแค่นั้นนะครับแต่ผลเสียเกิดขึ้นกับสังคมอยู่นวนมากมายโรคจิตประสาทหลอนนะครับใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ อะไรล่ะกระทำโดยที่คิดว่าตัวเองไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะครับโดยสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นเด็กและเยาวชนนะครับหรือแม้ทั้งผู้ใหญ่เองตัวผู้ใหญ่เองซึ่งบางครั้งบางทีก็อาจจะเสพมานานติดมานานทำอย่างไรถึงจะหายนะครับบางคนอยากจะกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาบางคนอาจจะอยากจะดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากอบายมุขเหล่านี้เพื่อให้หลุดพ้นจากยาเสพติดเหล่านี้ต้องการมีความต้องการอย่างนั้นนะครับแล้วมีวิธีการยังไงนะครับต้องอีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพระท่านประธานรัฐสภานะครับคุณโสภณสาลัมนะครับถึงได้มีแนวทางในการที่จะนำผู้ติดยาเสพติดนั้นไปรักษานะครับตอนนี้ทางอำเภอรำไปมาศเขตรำไปมาศเขตคูเมืองนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาผู้ติดยาเสพติดนะครับแล้วก็จะเป็นแม่บทนะครับที่จะนำไปทั่วประเทศนะครับนำไปใช้การรักษาแบบนี้นะครับแต่ในเมื่อเขาหายกลับมาคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่เขาจะต้องใช้ก็คือหนึ่งแหละนะครับจะต้องไม่เข้าสู่กระบวนการไปเสพยาเสพติดอีกจะไม่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดิมในสังคมแบบเดิมต้องมีวิธีการทำอย่างไรนะครับแน่นอนครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวครับชุมชนครับหมู่บ้านครับสังคมในชุมชนสังคมในครอบครัวเป็นอย่างไรสังคมในหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างไรให้โอกาสเขาไหมนะครับให้กำลังใจเขาหรือเปล่าโอ้ดีมีไหมไม่ใช่ว่าโอ้ไอ้นี่เล่นยาไอ้นี่เคยติดยาเสพติดเคยทำร้ายร่างกายคนนู้นคนนี้นะครับมาแบบนู้นแบบนี้นะครับมันคงไม่หายหรอกนะครับในขณะเดียวกันก็เราก็ต้องให้กำลังใจเขาสักนิดหนึ่งนะครับไม่ทั้งนี้ละต้องเยอะเลยแล้วนะครับให้กำลังใจเขาไปนะครับเพื่อให้เขากลับมาบางครั้งบางทีจิตใจเนี่ยนะครับอาจจะได้มีการบำรุงอาจจะมีการให้กำลังใจอาจจะมีการรักษาด้วยความรักความเอ็นดูนะครับจากสังคมเขาอาจจะกลับมาเป็นคนพลเมืองดีก็ได้นะครับซึ่งขณะเดียวกันเขาอาจจะยังไม่ถลำตัวไปลึกขนาดไหนนะครับซึ่งบางคนแน่นอนครับลึกจนโอ้โหเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าติดยาเป็นอาจินนะครับจนเอาถอนตัวออกมาไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ต้องวิ่งหายาเสพติดทุกวันละ10เมตรนี่ไม่อยู่ฮะเป็นร้อยเมตรนี่ก็โอ้โหหนักพอสมควรมาแล้วเป็นไงฮะจิตหลอนประสาทหลอนนะครับเกรงว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับได้อาวุธมีดอาวุธปืนกันไล่ฆ่าไล่แทงคนบริสุทธิ์นะครับซึ่งคนบริสุทธิ์เหล่านั้นเป็นใครครับก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งคราวเราก็เห็นกันบ่อยครั้งนะครับซึ่งบางครั้งบางทีก็น่าสลดหดหู่เอาละคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับมาฟังผลงานเพลงจากรายการกันก่อนก็แล้วกันนะครับกับผลงานเพลงต่อไปนี้ผลงานเพลงเพราะๆครับยิ้มมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชานะครับ

เอาละครับนั่นคือผลงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้นะครับคงจะจุอกจุใจนะครับก็คงจะบอกว่าเวลานี้น่าจะนานๆนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณฟังแต่เวลาน้อยเวลามากก็ไม่เป็นไรนะครับรายการของเราก็จะพยายามสรรหาเรื่องดีๆนะครับมาประชาสัมพันธ์มาพูดมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับยิ่งจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้เข้าอกเข้าใจในบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะหรือคุณผู้ฟังมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาทางรายการได้หรือผ่าน Facebook ไลฟ์นะครับก็แนะนำเข้ามาผ่าน Facebook ไลฟ์ด้วยก็แล้วกันนะครับคุณฟังครับสปทวีลัมนะครับตอนนี้กำลังก็บอกว่ากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับผ่าน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณฟังที่น่าจะเป็นห่วงนะครับในช่วงของช่วงนี้ก็มีการเปิดการเรียนการสอนเปิดเทอมใหม่เปิดภาคเรียนที่1ทับ2569นะครับเราก็เปิดแล้วหลายโรงเรียนเปิดนะครับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแน่นอนครับคุณฟังก็อาจจะสอบถามเข้ามาว่าแม่ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยรถลาทำไมมันเยอะเหลือเกินนะครับต้องเข้าใจฮะเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมว่าตอนนี้บ้านเราเมืองเรานั้นก็อาจจะบอกว่ามีการเจริญเติบโตมากนะครับการเจริญเติบโตมากเหลือเกินนะครับมากยังไงฮะการเจริญเติบโตวิวัฒนาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนั้นโอ้พัฒนาไปรวดเร็วนะครับถึงแม้บางครั้งบางทีก็อาจจะไวเกินไปหรือเปล่านะครับบางทีและการเจริญรุ่งเรืองการเจริญเติบโตของการพัฒนาบ้านเมืองนั้นก็อาจจะไวหรืออาจจะช้าก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับการ เรียกว่าการของชีพนะครับการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนว่าอยู่ดีกินดีหรือเปล่านะครับเอาละคุณฟังครับเวลาหมดเวลาครับแหมมาแล้วนะครับเวลาไล่หลังเข้ามาเต็มทีวันนี้กับผมมารับชาครับลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
13: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอย เหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อนำชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
3: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
7: สว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: ีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: การล่อลวงบังคับขู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเป็นขอทานล้วนแต่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundationในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www

พลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนัตสินล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
12: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
13: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการจัดหางานสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระที่สำคัญต่างๆจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เคลื่อนความถี่FM 101.75 MHz ทุกวันพุธของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.เป็นต้นไปสำหรับพุธนี้นะคะตรงกับวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันนางพรสวรรค์สุขรัตน์นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับข่าวสารที่จะแจ้งให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบในวันนี้นะคะเรื่องแรกจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันการถูกหลอกลวงและข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างติดตามรับฟังกันนะคะเพื่อกระชับเวลาขอเริ่มที่ข่าวสารแรกเลยนะคะข่าวสารแรกนะคะกรมการจัดหางานเตือนภัยระวังภัยจากมิจฉาชีพขายฝันงานต่างประเทศเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินย้ำอยากไปถูกกฎหมายไม่ถูกหรอกต้องศึกษาข้อมูลก่อนโอนเงินสำคัญนะคะปัจจุบันนะคะพบกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาค่อนข้างสูงนะคะกลุ่มมิจฉาชีพมักมีพฤติการกล่าวอ้างว่าสามารถนะคะส่งคนไปทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและอ้างว่าจะแจ้งประสานงานกับบริษัทจัดหางานพร้อมให้ผู้เสียหายส่งเอกสารสำคัญต่างๆเช่นนะคะหนังสือเดินทางเอกสารยื่นขอวีซ่าเอกสารสัญญาจ้างงานก่อนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บนะคะเช่นค่าดำเนินการจัดทำวีซ่าค่าตรวจสุขภาพและค่าเอกสารสมัครงานแต่เมื่อถึงกำหนดเดินทางกลับไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จริงส่งผลให้ผู้เสียหายสูญเงินจำนวนมากทั้งนี้นะคะกรมการจัดหางานก็มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานนะคะที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะจึงขอย้ำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการหางานผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างTikTok Facebook และแอปพลิเคชัน LINE นะคะโดยมีการสร้างเพจปลอมและแอบอ้างเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตปลอมแปลงเอกสารทางราชการและที่สำคัญสร้างกลุ่ม LINE เพื่อพูดคุยรายละเอียดการสมัครงานให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงรวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนหลอกนะคะให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายนะคะก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบชี้แจงและตอบโต้ข้อมูลในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเช่น Facebook นะคะแอปพลิเคชัน LINE รวมทั้งดำเนินคดีนะคะกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการหลอกลวงและลักลอบจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการระงับเพจหรือโพสต์บนสื่อโซเชียลFacebook ของเรานั่นเองนะคะที่มีการโฆษณาชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้คนหางานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะในปีงบประมาณพุทธศักราช2569คือตั้งแต่ตุลานะคะตุลาคม2568และจนถึงเมษายนนะคะ69นะคะมีการดำเนินคดีสายในหน้าเถื่อนแล้วถึง167รายนะคะหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น392รายนะคะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 36,376,146 บาทถ้วนนะคะซึ่งประเทศที่พบคนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุดได้แก่แคนาดาออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะทั้งนี้นะคะกรมการจัดหางานขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะ
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจะส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางานก่อนทุกครั้งนะคะที่เว็บไซต์กรมการเว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน doe.go.th/ipd เพื่อจะได้ไม่เสียใจและไม่เสียเงินในภายหลังนะคะและที่สำคัญนะคะกรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศไปด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5วิธีได้แก่1นะคะบริษัทจัดหางานจัดส่ง2กรมการจัดหางานจัดส่ง3เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง4นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนะคะดังนั้นหากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศสามารถตรวจสอบและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานได้นะคะโดยเฉพาะที่ทางส่วนภูมิภาคนะคะจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะฝ่ายจัดหางานต่างประเทศนะคะโทร044-666-538ต่อ106นะคะย้ำสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทางไปทำงานเพื่อป้องกันการหลอกลวงได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas นะคะข่าวที่ข่าวต่อไปนะคะบุกจับสายในหน้าเมียนมาเถื่อนย่านราชกระบังย้ำชัดงานธุรการงานห้ามต่างชาติทำผิดกฎหมายจับส่งกลับทันทีนะคะกรมการจัดหางานนะคะเปิดเผยถึงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวว่าเป็นเรื่องสำคัญและจะดำเนินการแก้ไขทันทีโดยเฉพาะการแย่งอาชีพของคนไทยและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานแม้แรงงานต่างด้าวมีส่วนขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศก็ตามนะคะเราไม่สามารถปล่อยปละละเลยให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวนะคะโดยการควบคุมนะคะกรมการจัดหางานของเรานะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายนะคะล่าสุดนะคะได้บุกจับนะคะจับกลุ่มชาวเมียนมาทำงานเป็นนายหน้าจัดหางานเถื่อนในเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดนะคะกรมการจัดหางานของเรานะคะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกรณีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569เริ่มตั้งแต่ตุลา68ถึง6พฤษภา69นะคะมีการตรวจสอบสายนะคะมีการตรวจสอบสายในหน้านะคะพร้อมทั้งในจ้างสถานประกอบการแล้วจำนวน 52,936 แห่งดำเนินคดีไปแล้ว 1,025 แห่งและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวจำนวน 652,248 คนดำเนินคดีไปแล้ว 3,000 คนนะคะในจำนวนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวนสูงถึง905คนนะคะจากการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตทำงานพบหญิงนะคะสัญชาติเมียนมา1รายมีใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งกรรมกรแต่มาทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหางานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยเข้าข่ายเป็นการทำงานเสมียนพนักงานหรือเลขานุการซึ่งเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุงดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิที่จะทำได้ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานนะคะการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มข้อหาอีกคือจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528ต่อไปนะคะคนต่างชาตินะคะทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท
และถูกผลักดันส่งกลับส่วนของนายจ้างสถานประกอบการนะคะที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างชาติที่จ้าง1คนหากกระทำผิดซ้ำนะคะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างชาติทำงานเป็นเวลา3ปีนะคะทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์023541386หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าวโทร044-666-538ต่อ105ค่ะผ่านไปแล้วนะคะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันการถูกหลอกลวงนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะคือรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าครั้งที่2นะคะประเภทกิจการนะคะด้านโรงแรมรีสอร์ทครบวงจรเปิดรับสมัครระหว่างวันที่26ถึง28พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะตำแหน่งงานที่รับสมัครนะคะต้องการนะคะพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะจำนวน5อัตราค่าจ้างหรือค่าจ้างต่อเดือนนะคะค่าจ้าง 1,630 เหรียญมาเก๊าหรือตกที่ประมาณ 42,945 บาทไทยนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครงานนะคะคือ 1. อายุต่ำกว่า45ปีเพศถ้าเป็นผู้ชายนะคะส่วนสูง175เซนติเมตรขึ้นไปเพศหญิงส่วนสูง165เซนติเมตรขึ้นไปนะคะที่สำคัญสามารถใช้ภาษาจีนกลางหรือจีนกวางตุ้งได้อย่างคล่องแคล่วสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีและที่สำคัญมีความเป็นมืออาชีพสำหรับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินะคะคือมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดื่มและมารยาทในการบริการนะคะเงื่อนไขและสวัสดิการนะคะคือมีระยะเวลาการจ้าง1ปีชั่วโมงการทำงานนะคะ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกะหมุนเวียนค่าร่วงเวลาจ่ายตามกฎหมายมาเก๊าที่พักนายจ้างจัดหาที่พักฟรีให้ลูกจ้างในช่วงสัปดาห์แรกของการจ้างงานบริษัทจัดหาอาหารให้ระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ตัวเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับเมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะสามารถสมัครทางออนไลน์ได้นะคะ toea.doe.go.th นะคะหรือติดต่อสอบถามได้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044-666-538ต่อ106นะคะข่าวรับสมัครงานต่อไปนะคะรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียนะคะระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง21มิถุนายน2569ยังมีเวลาเหลือนะคะสำหรับตำแหน่งงานที่รับสมัครนะคะคือพนักงานนวดแผนไทยจำนวน12อัตรานะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครนะคะมีเป็นเพศหญิง21ถึง42ปีอายุอยู่ในช่วงนี้นะคะมีใบรับรองการนวดเท้าหรือนวดไทยอย่างน้อย150ชั่วโมงมีประสบการณ์ในการนวดไทยนวดเท้าอย่างน้อย2ปีสามารถนวดอโรมานวดสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กำหนดและที่สำคัญต้องมีทัศนคติและกิริยามารยาทที่ดีนะคะเงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการอื่นๆนะคะค่าจ้างได้ 3,000 ริงกิตต่อเดือนหรือตกอยู่ที่ประมาณ 24,482 บาทระยะเวลาของสัญญาจ้าง1ปีและที่สำคัญนะคะนายจ้างจัดที่พักพร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวให้ฟรีนะคะสมัคร
ทางออนไลน์ toea.doe.go.th นะคะและที่สำคัญถ้าฟังไม่ทันนะคะก็ติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044-666-538ต่อ106เช่นเดียวกันนะคะข่าวการรับสมัครคนงานต่อไปนะคะที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์กับกระทรวงต่างประเทศรัฐกาตาร์นะคะเปิดรับสมัครวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตำแหน่งนะคะพนักงานเสิร์ฟหญิงจำนวน13อัตรานะคะสำหรับค่าจ้างนะคะอยู่ที่ค่าจ้างต่อเดือน 4,745 ริยาดกาตาร์นะคะหรือประมาณ 4,664 บาท 65 สตางค์นะคะคุณสมบัติผู้สมัครงานนะคะรับเพศหญิงอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญานะคะหรืออนุปริญญาด้านโรงแรมหรือการท่องเที่ยวหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าส่วนสูงนะคะต้องไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรเงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีนะคะมีที่พักพร้อมอาหารฟรีบัตรโดยสารเครื่องบินประจำปีมีบริการรถรับส่งฟรีระหว่างที่พักและที่ทำงานมีประกันสุขภาพให้และที่สำคัญนะคะสมัครทางออนไลน์ toea.doe.go.th นะคะเป็นการสมัครโดยรัฐจัดส่งเท่านั้นไม่มีค่าสมัครและบริการใดๆโปรดระวังมิจฉาชีพที่อ้างในการช่วยเหลือไปทำงานต่างประเทศได้นะคะข่าวการรับสมัครงานต่อไปนะคะรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนะคะรับสมัครเฉพาะเพศชายนะคะประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะผู้ชายต้องไม่มีการแปลงเพศอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน30ปีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ความสูงไม่ต่ำกว่า160นะคะพ้นภาระทางการทหารไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะกำหนดการรับสมัครงานนะคะรอบที่2นะคะจะเริ่ม 1-30 มิถุนายน 2569 ถึง 6 กรกฎาคม 2569 นะคะศูนย์สอบอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะหลักฐานในการสมัครงานรูปถ่ายสีนะคะหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด2นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะใบผ่านการพ้นการเกณฑ์ทหารสด.8หรือสด.43นะคะผู้สมัครต้องยืนยันในการสมัครว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสายตาไม่เอียงและไม่บอดสีให้ตรวจประวัติอาชญากรรมตั้งแต่วันลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการโดยเลือกการตรวจสอบประวัติตนเองซึ่งผู้สมัครนะคะสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ที่เว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม www.crd.go.th นะคะและที่สำคัญการสมัครสอบข้างต้นผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลเป็นเท็จถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้นนะคะค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันทุกวันพุธต่อไปกับรายการวิทยุจัดหางานสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 11:15 น.ถึง 11:30 น.กับดิฉันนางพรสวรรค์สุขรัตน์ซึ่งจะได้นำความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์มาให้คุณผู้ฟังทราบในคราวต่อไปเราชาวจัดหางาน
ทุกคนต่างมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้ทุกคนมีรายได้มีงานทำตามวิสัยทัศน์ของกรมการจัดหางานที่ว่ากำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพทั่วหน้าทุกช่วงวัยภายในปี2570วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค

0: วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
6: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.boe.go.th/oversea และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 66

สวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้แรงงานนะคะดำเนินรายการโดยกาญจนาอินทรสูงเนินนะคะจากสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานนะคะก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของแรงงานที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะกรณีแรงงานที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันบำเหน็จชราภาพนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะจะต้องมีอายุนะคะตั้งแต่63ปีนะคะ64ปีบริบูรณ์นะคะก็คือ64 63นะคะแล้วก็61 60นะคะไล่ไปนะคะก็คือสามารถที่จะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้นะคะก็คือคนที่เกิดพ.ศ. 2504 2503 2502 2500ท้วนนะคะไล่ไปนะคะสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนคนที่เกิดพ.ศ. 2505 2506นะคะอย่าเพิ่งยื่นนะคะต้องรอกฎหมายตัวใหม่ก่อนนะคะก็คือหลังปีพ.ศ. 2570นะคะจะมีกฎหมายออกมานะคะว่ากรณีคนที่เกิดพ.ศ. 2506เนี่ยจะยื่นได้ตั้งแต่พ.ศ.ไหนนะคะซึ่งทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีประชาสัมพันธ์ลงไปที่ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นแจ้งให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือทางอบต.นะคะหรือทางเทศบาลนะคะเราจะแจ้งประชาสัมพันธ์เป็นข่าวนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะได้ยื่นขอรับสิทธิ์ของตนเองนะคะตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันกำหนดไว้นะคะส่วนขณะนี้นะคะคนที่สามารถยื่นได้ก็คือคนที่เกิดพ.ศ. 2504 2503นะคะไล่ไปนะคะตามที่ทางเราได้แจ้งนะคะก็คือยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะส่วนเอกสารประกอบในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะก็จะมีใบกาม่านะคะพาสปอร์ตเล่มที่คุณเดินทางเข้าประเทศไต้หวันนะคะใบเปลี่ยนชื่อกรณีถ้ามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนะคะกี่ครั้งก็ต้องยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบัตรประชาชนนะคะเอกสารก็เอกสารประจำตัวนะคะของบุคคลนะคะก็มีดังที่กล่าวนะคะส่วนการยื่นนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดเนี่ยก็จะแนะนำนะคะการยื่นสามารถยื่นได้ด้วยตนเองนะคะบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าอาจจะยื่นยุ่งยากนะคะก็ไปผ่านในหน้านะคะซึ่งเอกสารและการยื่นประกอบขอรับเงินดังกล่าวเนี่ยค่ะไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็ทางเจ้าตัวนะคะสามารถยื่นได้ด้วยตนเองนะคะส่วนที่ใครที่ไม่สามารถยื่นได้ซึ่งก็จะมีข้อยกเว้นนะคะก็คือคนที่พิการไม่สามารถเดินได้นะคะก็จะต้องมีบัตรคนพิการนะคะเราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการช่วยเหลือแนะนำขั้นตอนได้นะคะส่วนเอกสารประกอบในการยื่นดังที่กล่าวนะคะก็จะเป็นพาสปอร์ตใบกาม่าบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนสกุลถ้ามีนะคะส่วนใครที่ไม่มีพาสปอร์ตนะคะหรือไม่มีใบกาม่านะคะก็สามารถยื่นได้นะคะโดยทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเนี่ยมีข้อยกเว้นนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเอกสารประกอบสำคัญก็คือใบกาม่าและพาสปอร์ตนะคะสามารถยื่นได้บัตรประชาชนนะคะก็ทางเจ้าตัวคนที่ยื่นเนี่ยสามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะเราก็จะมีใบยินยอมความเสี่ยงนะคะในการลงนามก่อนที่คุณจะยื่นเอกสารนะคะสำหรับการดำเนินการนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเร็วหน่อยนะคะประมาณไม่เกินปีเดี๋ยวนี้นะคะก็ขั้นตอนก็จะช้ากว่าเดิมนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับการที่เจ้าตัวการที่ผู้ยื่นนะคะดำเนินการไปแปลและรับรองเอกสารช้าหรือเร็วยังไงนะคะก็เราก็จะมีระยะเวลาในการดำเนินการนะคะในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะก็จะยื่นได้เพียงครั้งเดียวทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเนี่ยเขาก็จะพิจารณาอนุมัติได้ไม่ว่าคุณจะไปกี่รอบกี่ครั้งนะคะก็
ทางกองทุนเนี่ยเขาจะมีประวัติข้อมูลในการเป็นสมาชิกกองทุนว่าคุณเคยเป็นสมาชิกของกองทุนประกันภัยเนี่ยกี่ปีเขาก็จะรวมเบ็ดเสร็จพิจารณาเป็นเงินก้อนให้คุณเพียง1ครั้งนะคะครั้งเดียวคุณจะมายื่นรอบที่2รอบที่3นี่ก็จะไม่ได้นะคะค่ะขอแจ้งให้ทราบนะคะต่อไปก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินภาษีคืนประเทศไต้หวันนะคะกรณีการยื่นขอรับเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันสำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นนะคะก็คือเคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันแล้วก็พำนักในประเทศไต้หวันปีภาษีตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคมนะคะอยู่ครบ183วันทำการขึ้นไปนะคะถึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินคืนภาษีได้นะคะสำหรับการขอรับเงินคืนภาษีนะคะแรงงานที่กลับมาจากประเทศไต้หวันไม่เกิน5ปีนะคะสามารถยื่นขอรับเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ระยะเวลาต้องไม่เกิน5ปีนับจากวันที่คุณเดินทางออกนอกประเทศไต้หวันนะคะการยื่นได้ตั้งแต่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเอกสารที่จะยื่นนะคะก็คือพาสปอร์ตนะคะใบกาม่าบัตรประชาชนบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเองนะคะกรณีมีใบเปลี่ยนชื่อต้องแนบเอกสารใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบด้วยนะคะการยื่นขอรับเงินคืนภาษีนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดก็จะมีแนวทางหรือมีหลักเกณฑ์นะคะกรณีถ้าใครที่อยู่ที่ประเทศไต้หวันและเคยยื่นไปแล้วนะคะบางท่านเนี่ยมันจะเป็นตัวแลกเงินและเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยตัวแลกเงินอาจจะค้างอยู่ที่สนล.นะคะหรือบางท่านเนี่ยไม่มีหมายเลขบัญชีนะคะจะมีรายชื่อมานะคะดังนั้นนะคะบุคคลใดที่อยู่ที่ประเทศไต้หวันและยังไม่ได้เงินคืนภาษีแล้วบังเอิญกลับมาก่อนนะคะและยังไม่ได้เงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคารสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกรณีที่บางท่านนะคะที่ยื่นไปแล้วนะคะแล้วเงินไม่เข้ายังไงนะคะก็ต้องรอนะคะเพราะว่าปีภาษีของประเทศไต้หวันไม่เหมือนกันนะคะนายจ้างจะยื่นปีภาษีสมมติว่าแรงงานเนี่ยขอเงินภาษีคืนของปี67นะคะเราก็จะต้องมายื่นหลังปี67หลังปี68ก็คือยื่นภายในระยะเวลาปี68นะคะหลังพฤษภาเป็นต้นไปนะคะเงินภาษีของปี67ถึงจะเข้านะคะดังนั้นนะคะคนที่ไปทำงานที่ประเทศไต้หวันแล้วกลับมานะคะไม่แน่ใจว่าตนเองอ่ะเคยยื่นหรือยังและได้เงินภาษีเข้าบัญชีหรือยังหรือว่านายจ้างยื่นภาษีให้หรือยังนะคะสามารถสอบถามการยื่นขอรับเงินคืนภาษีได้นะคะที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบางท่านที่หากสงสัยนะคะหรือว่าตนเองเนี่ยยังไม่เคยได้หรือว่ายื่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้สามารถโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ก่อนนะคะก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามายื่นเอกสารนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะที่สอบถามติดต่อสอบถามได้ก็คือ044-666-529และ044-666-530นะคะสำหรับแรงงานท่านใดที่กลับไปนะครับกลับไปอีกรอบแต่ภาษียังตกค้างอยู่นะคะทางทายาทหรือทางญาติคนงานนะคะก็สามารถยื่นได้เช่นกันนะคะและส่วนแรงงานที่มีแนวโน้มว่าจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันอีกรอบนะคะคุณก็ไม่ต้องมายื่นที่สำนักงานแรงงานนะคะคุณสามารถไปติดต่อได้ที่สนล.นะคะสนล.ไทเปหรือเกาสงนะคะถ้าแรงงานไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานแรงงานที่ประเทศไต้หวันได้นะคะมี2สาขานะคะที่สาขาเกาสงและสาขาไทเปนะคะและการยื่นขอรับเงินคืนภาษีกรณีแรงงานที่เสียชีวิตนะคะทายาทนะคะสามารถยื่นได้กรณีที่แรงงานที่เสียชีวิตไปแล้วก็เช่นกันค่ะต้องกลับมาและเสียชีวิตไม่เกิน5ปีนะคะทายาทสามารถยื่นได้เอกสารประกอบในการยื่นขอรับเงินคืนภาษีแทนผู้ที่เสียชีวิตนะคะกรณีทายาทยื่นนะคะก็เอกสารพาสปอร์ตนะคะใบกาม่าใบมรณะของผู้ที่เสียชีวิตนะคะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตส่วนเอกสารของทายาทนะคะก็จะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็บัญชีธนาคารนะคะสามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์แต่ท่านต้องดูว่าคนงานเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยเคยได้รับเงินคืนภาษีหรือยังหรือบางท่านที่ไม่ทราบว่าคนงานเคยได้เงินภาษีหรือยังนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะในของข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเราก็จะมีคำแนะนำประกอบนะคะซึ่งสามารถยื่นได้นะคะแต่ต้องระยะเวลาต้องไม่เกิน5ปีหลังจากที่แรงงานนะคะเสียชีวิตนะคะต้องไม่เกิน5ปีทายาทถึงจะสามารถยื่นได้นะคะส่วนเอกสารดังที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้นะคะก็มีเอกสารประกอบสำคัญก็คือใบมรณะของใบมรณะนะคะแล้วก็พาสปอร์ตใบกามานะคะของผู้เสียชีวิตนะคะบัญชีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตส่วนเอกสารของทายาทผู้ที่จะยื่นแทนนะคะก็จะเป็นบัตรประชาชนบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทนะคะก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องไม่เกิน5ปีหลังจากกลับมาแล้วเสียชีวิตนะคะต้องไม่เกิน5ปีนะคะและญาติบุคคลที่เป็นทายาทนะคะยังสงสัยนะคะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเคยได้เงินหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งเข้ามาที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสามารถสอบถามมาก่อนเบื้องต้นนะคะได้นะคะคุณจะได้ไม่ต้องเข้ามาให้เสียเวลานะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถติดต่อได้นะคะก็คือ044-666-529และ044-666-530นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีสาระน่ารู้แจ้งให้กับผู้รับฟังที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันเพียงเท่านี้นะคะพบกันอาทิตย์หน้าเช่นเคยนะคะทุกวันพุธนะคะเวลา 11:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัศการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วย เราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย.ควิกบิ๊กวินค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่า ตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอหกโมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1มิถุนายนนี้จะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วฮะแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการสอดตรวจเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกกท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
8: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ2,900,000บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขอสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองจเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
10: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบเซฟโหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
2: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดารุมนอุดมพรรายงาน
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
11: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุตริกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
12: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
13: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
14: ทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทําที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชา

0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22 20 23 25และ17 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศน์สุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรรองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทยเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะไปฝึก

0: พร้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหร็มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ
1: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกว่าเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
0: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พาร์คฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอากองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนาน สำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอัน1ช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
9: 12:50 น.รับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย3ถึง5ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะ เมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่าง1มื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการเพลงอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดการบรรเลงมาอย่างประณีตนะคะโดยศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์และเพลิดเพลินไปกับรายการของเราพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ค่ะและ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะรวมไปถึงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD กฎหมายเลข2ทุกวันอาทิตย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะรวมไปถึงทุกท่านถ้าเกิดว่าสนใจติดตามผลงานของพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Facebook Fanpage YouTube Channel รวมไปถึง TikTok ด้วยนะคะพิมพ์คำว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์และคุณณัฐวิจิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยค่ะควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองดุริยางคศิลปินอาวุโสค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์บันทึกภาพและเสียงโดยช่างเทคนิคฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นจากของเดิมค่ะที่เป็นอัตราจังหวะ2ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภาพระองค์ทรงสอดแทรกลูกล้อลูกขัดเป็นลักษณะคลื่นต่างๆซึ่งสมกับชื่อของเพลงคลื่นกระทบฝั่งกันเลยทีเดียวค่ะเพลงโหมโรงเสภานะคะเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานสำหรับเพลงนี้นะคะแต่เดิมตามแบบแผนของเพลงโหมโรงจะต้องใช้หน้าทับปรบไก่ค่ะแต่ความพิเศษของเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะใช้หน้าทับสองไม้เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งซึ่งจะบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงวงเครื่องสายไทยในเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในสำหรับช่วงที่2นี้นะคะจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มในเพลงแขกมอญสามชั้นค่ะเพลงแขกมอญสามชั้นเป็นเพลงประเภทหน้าทับกรบไก่ที่มีสำนวนไพเราะนักดนตรีไทยนิยมนำมาบรรเลงและขับร้องกันโดยทั่วไปค่ะแต่ความน่าสนใจของเพลงแขกมอญนี้นิยมนำมาประพันธ์เป็นเพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆในการบรรเลงเดี่ยวนี้นะคะถือว่าเป็นการใช้กลวิธีพิเศษของแต่ละเครื่องดนตรีโดยเฉพาะผู้บรรเลงจะต้องใช้ทักษะหลายด้านทั้งความจำความแม่นยำรวมถึงการอวดฝีมือของผู้บรรเลงและทางเพลงของผู้ประพันธ์ค่ะสำหรับทางเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้นะคะผู้บรรเลงได้รับการถ่ายทอดมาจากครูสืบศักดิ์ดุริยประณีตค่ะบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มโดยคุณภาคภูมิรุ่งเรืองดุริยางคศิลปินปฏิบัติงานสำหรับเครื่องกำกับจังหวะฉิ่งนะคะบรรเลงโดยคุณชริตตรีหิรันและกรองสองหน้าโดยคุณกฤตินทร์สิริพุฒค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

0: และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญสามชั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเมื่อต้นรายการได้เกริ่นไว้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยซึ่งตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญค่ะคุณอัศดาวุฒิสาคริกในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานเพลงดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกหรือว่าครูเอครูเอเป็นทายาทรุ่นเหลนของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะและตอนนี้ครูเอก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับครูเอให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับโยครับ
1: ครูเอคะได้ข่าวว่าครูเอเนี่ยเป็นทายาทรุ่นหลานของหลวงประดิษฐ์ไพเราะอยากให้ครูเอเล่าถึงความเป็นมาเล่าตำนานซะหน่อยว่าคำว่าทายาทรุ่นเหลนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
2: อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านสังคมหน่วยเล็กที่สุดของไทยหรือของสยามก็คือบ้านแต่ละบ้านก็จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในแต่ละอย่างบ้านของคุณครูหลวงดิเพราะนั้นก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆบ้านเดิมของท่านอยู่ที่สมุทรสงครามหรืออัมพวาแต่ว่าก็ได้ยกย้ายเข้ามาอยู่ในพระนครหรืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับดนตรีถวายงานกับพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5 6 7 8เรื่อยมาจนกระทั่งก็มีทายาทนะครับคุณย่าของผมอาจารย์บรรเลงศิลปะบรรเลงก็เป็นบุตรสาวคนที่สองของคุณครูหลวงดิเพราะบุตรสาวคนโตชื่อชิ้นศิลปะบรรเลงเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งเพลงช้างที่เราร้องกันอยู่ทุกๆวันนี้นะครับจากบ้านหรือสำนักดนตรีก็กลายมาเป็นมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะในปัจจุบันครับ
1: มูลนิธิตอนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะเราเปิดให้น้องๆหรือว่าเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยไหมมีการเรียนยังไงบ้างคะ
2: เรื่องของดนตรีก็จะเป็นภารกิจหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอนุรักษ
1: ์
2: สืบสานส่งต่อและพัฒนาสร้างทางเลือกแต่อย่างไรก็ตามเรื่องดนตรีมันไม่ได้อยู่โดดๆนะครับเราใช้ดนตรีเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะทำใหถ้าในระดับของเยาวชนก็เป็นการพัฒนาเยาวชนให้ผ่านเรื่องของดนตรีผ่านเรื่องกิจกรรมค่ายผ่านกิจกรรมการประกวดดนตรีหรือว่านำไปสู่การเป็นวิชาชีพได้นำดนตรีไทยของเราให้เข้าไปสู่ในสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มต่างๆอินเทอร์เน็ตเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็จะย้อนกลับไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์คือเรื่องของ archive หรือจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ดำเนินการอยู่ทุกปัจจุบันนี้ครับ
1: ทีนี้มาที่ตัวครูเอบ้างดีกว่าครูเอได้นิยามตัวเองในวงการดนตรีไทยไว้ยังไงบ้างไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยในแต่ละช่วงวัยของเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงครับถ้าเรามองในยุคที่เราเด็กๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยเราก็คือเราก็ชอบที่จะเล่นดนตรีนั่นแหละเราก็ชอบฟังดนตรีเราก็อยากเห็นคนเก่งๆที่เป็นไอดอลของเราเล่นดนตรีแต่เมื่อโตขึ้นมาในสังคมดนตรีหรือบ้านดนตรีของผมเนี่ยผมได้เห็นการจัดการอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้พื้นที่บ้านของเราเนี่ยกลายมาเป็นบ้านของเราทั้งหมดการที่เราตัดสินใจลุกออกจากระนาดสักรางนึงเนี่ยมันสามารถทำให้เราสร้างพื้นที่ให้คนมาเล่นระนาดได้อีก100คนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเหมือนภาพยนตร์โหมโรงที่เราเห็นระนาดอยู
1: ่
2: ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดกระบวนการเล่าที่มันสามารถที่จะกระทบกับใจคนได้มันก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคืนคุณค่ากันมาได
1: ้ทีนี้ถ้าย้อนถามไปในวัยเด็กเลยนะครูเอว่าทำไมครูเอถึงมาเริ่มดนตรีไทยมีจุดเริ่มต้นยังไงพื้นฐานเลยเนี่ยครอบครัวแน่นอนเพียงแต่ว่าทำไมใจเราถึงรักแล้วก็พร้อมที่จะสานต่อดนตรีไทยคะ
2: สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือสัปปายะคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ไม่ใช่เล่าเรียนนะเรียนรู้แล้วตื่นมาเราเห็นอะไร
1: เรียนรู้กับเล่าเรียนนี่ต่างกัน
2: อาจจะต่างกันแล้วโดยธรรมชาติของเราเราตื่นมาเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราได้ฟังคนคุยกับอะไรเราได้เห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนำเราไปสู่สิ่งอื่นๆเช่นเมื่อเราเล่นดนตรีได้มันทำให้เรามีโอกาสได้ไป ไปสู่ที่อื่นไปต่างประเทศได้ไปแหล่งต่างเหล่านี้แล้วเมื่อเราเริ่มสนใจแล้วความสนใจของเราก็จะนำไปสู่ลำดับต่อไปคือการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนผมคิดว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยในเรื่องปัจจุบันว่าเรากำลังสร้างสื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของคุณ
2: ถ้าพูด

0: ผมคิดว่าไม่ได้เจือจางนะผมคิดว่าเราได้ฟังกันมากขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยเพราะว่าสื่อในสมัยก่อนนะครับยุคผมเป็นยุคเทปคาสเซ็ตคุณโยทันเทปคาสเซ็ตไหมฮะ
1: ก็ทันอยู่ค่ะ
0: นะฮะโอกาสที่จะฟังมันน้อยมากเทปคาสเซ็ตอันหนึ่งกับอย่างที่สองก็คือวิทยุ
1: ค่ะ
0: ซึ่งดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นได้สร้างคุณประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมากมายผมเรียนจากที่นี่ด้วยส่วนใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสื่อได
1: ้
0: สามารถที่จะอัดคลิปทำติ๊กต็อกทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั่นแหละครับเมื่ออะไรที่มันรวดเร็วมันก็อาจจะขาดความกันกรองขาดทิศทางว่าแล้วสิ่งที่เราดูมันมุ่งไปทางไหนการที่มันมีคลิปอะไรสักอย่างที่เป็นไวรัลคนดูเป็นล้านๆคนแต่ว่ามันไม่ได้ตอบในเรื่องโจทย์ในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสมมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาครับว่าแล้วเราจะบอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อแชร์เข้าไปตรงนั้นครับ
1: ค่ะตัวคุณเองจากวันที่เริ่มรักเริ่มเล่นดนตรีไทยแรกๆเลยนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะถ้าคร่าว
0: ๆถ้าเริ่มเล่นจริงๆจังๆเนี่ยผมเริ่มหัดประมาณ9ขวบแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ะ
0: นะฮะคงไม่ได้บอกว่ากี่ปีเพราะจะดูแก่มาก
1: เดี๋ยวรู้อายุใช่ไหม
0: เดี๋ยวรู้อายุที่จริงก็ปีนี้57แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเราเรียนดนตรีอยู่คนเดียวเนี่ยมันเกิดความเบื่อได
1: ้
0: เหมือนกับในยุคหนึ่งผมเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยผมก็สงสัยว่าเราจะหาค่า x ค่า y ไปทำไมผมไม่อยากรู้ว่าผมก็เลยทิ้งมันทีนี้ถ้าเรามีเป้าหมายของการเรียนหรือเรามีสังคมของการเรียนเช่นเราเรียนอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปคุยเรื่องเพลงนี้กับคนอื่นได้เพลงนี้ก็สามารถไปใช้ที่นี่ได้หรือมันมีการประกวดมันมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะสร้างเป้าหมายของการเรียนรู้ของเด็กๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ไปตรงไหนได้บ้างนะครับ
1: พูดถึงมุมมองดนตรีไทยในอนาคตต่อไปหน่อยว่าในมุมมองคุณเอเนี่ยมีทิศทางแบบไหนคะ
0: ผมคิดว่าจะมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสื่อที่มันไปรวดเร็วแล้วก็จะมีการหาวิธีการในการนำเสนอนำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปนำเสนอที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาง่ายๆเราในยุคหนึ่งเราไม่คิดว่าเราจะเห็นคนใส่สบายกับกางเกงยีนแต่ในยุคหนึ่งก็เหมือนกันดนตรีก็เหมือนกันถามว่ามันถูกไหมมันสวยไหมมันก็แล้วแต่บุคคลอีกแหละ
1: ไม่ได้มีแบบแผนตายตัว
0: แต่ว่าเดิมจริงๆมันมีแบบแผนของมันอยู
1: ่
0: ผมคิดว่าเรื่องของแฟชั่นหรือความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการสะสมมีการพูดคุยมีการใช้กันอย่างสืบเนื่องมันก็อาจจะกลายเป็นแบบแผนหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกับเราบอกว่าดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นยังไงเนี่ยเรารู้เราอธิบายได้แต่ถ้าเราบอกว่าแล้วดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่10เป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเราได้สร้างอะไรใหม่ขึ้นในยุคสมัยนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่าเราเป็นนายของดนตรีเราเป็นคนสร้างดนตรีอย่าให้ดนตรีมาเป็นตัวกำหนดเราว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมไทยนั้นมันมีคำหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องคำว่ากาลเทศ
1: ะ
0: สำคัญที่สุด
1: เหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขานำดนตรีไทยไปประยุกต์ก็ต้องไปดูว่าไปเปิดที่ไหน
0: เราจะใช้ทำอะไร
1: ที่ไหน
0: ส
1: ื่
0: อสารกับใคร
1: เพราะเอาไปประยุกต์กันแล้วถ้าไปใช้ในงานแฟชั่นก็อาจจะดูเหมาะสมก็อาจจะดูประยุกต์ก็อาจจะดูแปลกใหม
0: ่
1: แต่ถ้าไปในงานพิธีก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะทีนี้พอกลับมาในไทยของเราบ้างครูเอมีทิศทางการมองดนตรีไทยกับเยาวชนไทยยังไงบ้างคะแนวทางการพัฒนา
0: เอาเรื่องของเยาวชนก่อนนะครับสมัยเราเด็กๆเนี่ยไม่รู้เราหรือเปล่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าเชื่อเนี้ยทำไปก่
1: อ
0: นเดี๋ยวโตเดี๋ยวมันเกิดประโยชน์เองเดี๋ยวมันรู้เองแต่กับปัจจุบันนี้มันใช่อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์ระยะสั้นที่เด็กจะต้องรู้ว่าเรียนไปแล้วมันได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่เราจะต้องอธิบายกับเขาว่าเรียนแล้วได้อะไรคำว่าเรียนแล้วอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องวางไว้แล้วมันไม่ใช่หมัดเด็ดหรือมันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าควรจะเอามาพูดแล้วอ
1: าจจะไม่ใช่จุดเด่นในตอนนี้
0: ไม่ใช่ต้องบอกเรียนแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับเขาก่อนหนึ่งประโยชน์ง่ายสุดกับเขาคือสนุกจะสนุกได้อย่างไรสองเกิดประโยชน์กับตนเองและคนอื่นได้อย่างไรสามแล้วเขาจะเอาเนี้ยไปทำอะไรต่อสี่มันสามารถกลายเป็นวิชาชีพหรือว่ามันมีสตุ้งสตังเข้ามาได้ไหมมันก็จะมีหลายขั้นตอนที่เป็นแรงจูงใจของเด็กอะไรต่างๆนี่ครับ
1: คือเราหมายความว่าเราจะไม่ยัดเยียดคำว่าอนุรักษ์ให้เด็กๆละเราจะต้องให้เขา

0: เริ่มที่ตัวเขาก่อนว่าเรียนเราได้อะไรอย่างที่ครูเอ๋บอกแรกๆเลยต้องสนุกก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สนุกเนี่ยไม่อยากเรียนแล้ว
1: ถ้าเราไม่รักเราไม่ทำ
0: ไม่อยากเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องมองต่อไปว่าเอามาใช้ทำมากินได้หรือเปล่าถ้านำมาประกอบอาชีพได้ทีนี้เราก็จะไปต่อนี่คือแนวทางที่ครูเอ๋มองว่าการที่ดนตรีไทยเนี่ยจะอยู่ในสังคมไทยแล้วก็มีประโยชน์กับเยาวชนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นทิศทางประมาณนี
1: ้แต่มันไม่ใช่อยู่ที่เด็กอย่างเดียว มันอยู่ที่องค์คาพยพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการสร้างกระบวนการที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไรมีคุณค่าและมีราคาด้วยเพราะว่าบางทีอุดมการณ์มันอย่างเดียวมันไม่ได
0: ้
1: บางคนเก่งนะครับแต่ว่าเมื่อมันประกอบอาชีพไม่ได้มันไม่มีผลตอบรับมาก็จะลำบากเหมือนเอาไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยนะเร็วๆนี้มีไวรัลอันหนึ่งอยู่ใน Facebook ที่บอกว่าหาครูสอนดนตรีชั่วโมงละ200บาทก็มีการตั้งคำถามว่า200บาทเนี่ยมันได้จริงไหมใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เรากาแฟแก้วละเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่แล้วถ้ามันเป็นบรรทัดฐานว่า200บาทต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วคนจะเรียนดนตรีไปเป็นวิชาชีพไหมสังคมมันจะต้องวิ่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่งตอนนี้สังคมเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมุมมองของดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นดนตรีไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวไปด้วยเมื่อก่อนเนี่ยอย่างรุ่นหนูเองเนี่ยจะเคยได้ยินต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยบางทีฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการยัดเยียดเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจชอบดนตรีสากลแต่ทีนี้อันนี้ดีเลยนะคะว่าต้องชอบก่อน
1: ต้องชอบก่อนแล้วยังคำว่าอนุรักษ์เนี่ยเอาจริงๆก็ต้องคุยกันว่ามันคืออะไรเอาชอบก่อนถ้าเราชอบก่อนแล้วเขาก็จะดูแลสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีเองไม่ต้องห่วง
0: ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยฟังดนตรีไทยนะคะก็ลองเปิดฟังเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเครื่องดนตรีมาเล่นให้ยุ่งยากลองเปิดฟังแล้วก็ลองเปิดใจดูเพราะว่านี่คือมรดกของชาติไทยมรดกของประเทศไทยแล้วก็คนไทยก็เป็นผู้สืบสานสืบต่อกันมาเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะครูเอนะคะจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้สนุกมากๆเลยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะความรู้และความสนุกจากครูเอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพบกับครูเอได้อีกครั้งในตอนต่อไปค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าจากแขกรับเชิญของเราเชื่อว่าหลายๆท่านได้ความรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับวงการดนตรีไทยมากขึ้นแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านสามารถรับชมรับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะส่งท้ายรายการไปด้วยเพลงไส้พระจันทร์เถาค่ะเพลงนี้นะคะแต่เดิมเป็นเพลงเก่าตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีอัตราจังหวะชั้นเดียวในชื่อเพลงไส้เดือนฉกจวักค่ะได้รับความนิยมมากกว่า200ปีก็ถึงคราวเปลี่ยนชื่อใหม่แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีรับสั่งว่าเพลงนี้มีความไพเราะแต่ชื่อไม่น่าฟังค่ะจึงพระราชทานเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าเพลงนาคราชและต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาเรียกชื่อเพลงไส้พระจันทร์เถาในภายหลังค่ะและนิยมเรียกชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งเพลงนี้นะคะมีท่วงทํานองที่อ่อนหวานมีลีลาของจังหวะที่สลับซับซ้อนนิยมบรรเลงทั้งวงปี่พาทย์และเครื่องสายค่ะบทขับร้องนำมาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนเนนแก้วคิดถึงนางพิมพิลาไลซึ่งเพลงนี้จะขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนาบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังจากแฟนรายการทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ดิฉันค่ะสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์พร้อมด้วยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภรรยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
14: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
13: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
14: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
13: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
14: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
13: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
14: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
13: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
15: ้อจังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพ ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
16: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
17: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
16: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
17: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
16: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
17: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
16: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
17: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
16: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
17: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
18: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
19: วันนี้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าวันข้างหน้าจะได้มีน้ำใช้ท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีเป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสบท.อุบลราชธานี 16 นาฬิกา 30 นาทีเป็นช่วงรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา 18 นาฬิกา 25 นาทีเป็นรายการตีค้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีเป็นรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงรายการสารวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14.15 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกของเราก็เช่นเคยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามในเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีกันต่อนะคะแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเรื่องราวอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่การสืบหาสืบสอบนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน14สาขาของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับคุณแม่สุวรรณปากคมครับหมอลำสังวาสพุทธไทยสงฆ์ที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของทำนองลำต่างๆซึ่งเป็นทำนองพื้นบ้านของอีสานครับสวัสดีครับแม่
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนที่แล้วเว้าจากันไปหลายเรื่องหลายเล่าหมอลำให้ยังแก่ชีวิตแน่จังใดจังใดมาเป็นหมอลำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: บัดนี้ลงเรื่องทวงทำนองได้บัดนี
2: ้ค่ะ
1: ให้พี่ให้น้องเข้าได้ฮู้กันสมัยแรกๆที่ไปเรียนนี่เพิ่นพาลำสังวาสใดแม
2: ่การลำสังวาสนี่มาตาใดตาไรอยู่แต่ว่าหังเพิ่นบ่ทันได้เว้าเรื่องให้ฮู้เรื่องเลยบ่ฮู้ว่าสังวาสใดว่าพาลำกะลำเอาโลด
1: ครับผม
2: บัดบาพาล้ำกับล้ำเอาโลดเพิ่นพาล้ำกับล้ำไปบ่ฮู้ว่าสังวาสใดครูบาก็บ่เคยเว้าให้ฟัง
1: ครับผม
2: แต่ว่าบัดล้ำมาแก่มาแก่มาหลายๆปีมาเพิ่นจังมาเว้ากันเพิ่นมาตั้งสำนักงานอยู่ล้ำไปมาด
1: อําเภอล้ำไปมาดบ่ยี่ล้ำ
2: ครับ
1: คร
2: ับ ตั้งสำนักงานอยู่อําเภอล้ำไปมาดหมู่หมอล้ำผู้เฒ่าหมู่รุ่นใหญ่จังพอสมบูรณ์พอวันพอสำอางพอผมมาพอรุ่นใหญ่ๆจังซี่เพิ่นกลับไปสำนักนั่นไปล้ำมาเพิ่นกลับมาโสเลกันอยู่หัน
1: ครับ
2: เพิ่นมาเว้าเลี้ยงพวกเขาล้ำอยู่สู่เมืองนี่มันบ่แม่นสังวาสใดเด้สังวาสเขาบอกบุญเด้พะนะคำหมายว่าบอกบุญนี่คือพอสมบูรณ์แล้วคนพุทธสง
1: ฆ์อ๋อพอสมบูรณ์เป็นคนพุทธสงฆ
2: ์เออพอสมบูรณ์ปากตัดเป็นคนพุทธสงฆ์บ้านคูนบัดนี้เราก็ล้ำขึ้นตนทวนเป็นลูกเลินบัดนี้ถ้าพอบุญมาหนึ่งอีกพบมาหนึ่งอีกนั่นเราเป็นคนใดมาแต่ชัยภูมิเป็นคนหมอลำชัยภูมิ
1: ต้นต่อแต่เริ่มมาจากชัยภูมิ
2: จ้าต้นต่อออกจากชัยภูมิมันเหนือเนื
1: ้
2: อฟังเด้อโอ้ฟังเด้อโอ้ไม่ลมปิวเหนียวงาโอ้มาเด้อนางเอ้ยฝอยใหญ่ทองลี
1: มันว่าคือว่าสาจัง
2: เลยได้มั้ยสาเหนื่อยเหนื่อย
1: ว่าว่าคือสำเนียงชัยภูมิหรือว่าสา
2: แม่นออกสำเนียงนั่นเลย
1: ครับผม
2: บาดนี้เพิ่นว่าคันเฮาล้ำสำเนียงใช้กับภูมินี่มันก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันเหนื่อยแท้มันคือว่าจันใจแท้
1: มันบ่จวดบ่จ้า
2: เออมันคือบ่เฝ้าบ่ฟังบ่หาวบ่หันแท้นอ
1: คนฟ้อนใจก็สิฟ้อนบ่ม่วน
2: บ่ม่วนเพิ่นก็เลยว่าเฮาดัดขึ้นมาพอบุญกูบ่ได้ดัดหยังกูล้ำทำนองนี่อยู่แล้วก่อนนะกูฟังจากเพิ่นมาแล้วฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็ฟังเด้อจังว่าฟังเด้อห่มลมปิ่วยิ้วงามาพุ่นนางยอดฟ้าบ่สีหน้าดังทองเฮ็ดนั่นละเฮ็ดจังใดแล้วล่ะน้องสิได้ความคนสวยเจ้าผู้มวยผมดำไปดังอะเท่าในนามโอ้งามงามแต่มาคือเพภาอีปุ่นเพิ่นลงจบทวนเลยจินะอันนี้งามงามแต่คือแพ้ผ่าอีปุ่นมันเลยเหนื่อยไปมันเลยไม่เห็นจังหวะมันกระชับเขา
1: ครับมันโยนโผดเนาะมันกระชับเขาม
2: ันเลยกระชับเขาก
1: ระมวนได้ไหม
2: มวน
1: มันคือคักดี
2: วันนี้เพิ่นก็เลยว่าวาดพุทธสงฆ์เพิ่นก็สูเลกันทั้งสามเถ่าแม่กับนางฟังในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหา
1: ครับนางฟังไหน
2: เพิ่นว่าอันล้ำชัยภูมินี่ก็มวนโพดเดตวันยก1 2ยกเนี่ยมวนแฮงหั่น3ยกว่าฟังบ่ได้ได้บุญบ่นะเผานึงว่าโอ้ยสิไปฟังได้จังได๋ไผว่าสิมาล้ำสาวเดียวเบิดขึ้นคนก็หนีเบิดตัวว่านะเฮาต้องยก1ยก2ยก3นี่มันต้องกระโดดพะนะว่าขยับเขาให้มันเฝ้าน้ำคนจังซี่เพิ่นก็เลยล้ำสู่กันฟังแม่ก็เลยฟังเพิ่นก็ล้ำก่อนนี่ละทั้งพรผมมาเลยว่าโอ้ยขันมาล้ำฟังเด้อโอมลมผิวยิ่งกูใจขาดตายตัวแล้วกันนะมันบ่มีหมองหันใจตัวถ้าพอใหญ่บุญแล้วก็เลยตักคือฟังเด้อโอมลมผิวยิ่งงาแต่ว่าเป็นสำเนียงของพุทธสงฆ์
1: บ
2: ่แม่นเต็มชัยภูมิมัน
1: ก็เลยเอิ้นว่าวาดพุทธไทยสงฆ์
2: เลยเอิ้นว่าวาดพุทธไทยสงฆ์
1: คือได้ไปนั่งฟังน้ำพึ่ง
2: เป็นเด็กหน่อยเป็นหมอลำไปลำน้ำเพลินมาใหม
1: ่ๆ
2: ย้ำคืนไปลำน้ำเพลินย้ำมือเลี้ยงมาเอ่ยย้ำมือเศร้ามาเต่ากันมาเขาสำนักกินข้าวน้ำกัน
1: เชวาหน้ากัน
2: เมียนมานี่หอดย้ำมือเลี้ยงมามือนั่นว่ามีงานเพลินเลยมาห่วมกันเลยมาคุยกันเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่จังว่ามาจังใดดอกจังมาเขาวาดพุทธสงฆ์ก็มาเว้าเลี้ยงวาดอุบล
1: แม่ใดบ่วาดอุบลแม่ใด
2: ก็พอได้อยู
1: ่ว่าเบิ่งดูว่า
2: แม่นว่าเด้อนางจังฟังเด้อน้องก็ด้อยท้องรูปอารามโอว่าเด้อนางเอ้ยเปิ้นไปโตนทวนทวนไปเลย
1: อุบลก็เว้าจวดอยู่แล้ว
2: เออจวดอยู่เลยเออปกปกหัวสากลงเลยแม่
1: ครับ
2: มันนี่เพิ่นสิขึ้นอุบลเนี่ยแม่นว่าขึ้นเลย
1: แม่นว่า
2: เออพวกเขานี่บ่ได้ว่าแม่นว่าเอาฮานี่หรือเอาฮานึง
1: พุทธสงฆ์นี่เอาฮานี
2: ่เอาฮานี่เอาฮานึงกับมิฮานึงเนี่ยอ้
1: าวครับ
2: ฮานี่เนี่ย
1: ครับ
2: โจบดบันลำพันบันมวนโอวะเด้อนางเอ้ยน่ะ
1: ครับฮานี่ก็คือบัดนี
2: ่บัดนี
1: ่บัดนี่สิว่
2: าบัดนี่คันบัดนี่นั่นคือตอนสิขึ้นนิทาน
1: อ๋อ
2: เอาบัดนี่นะ
1: ครับผม
2: อันสิเกี่ยวสิหยังซื่อๆกะประกาศสัทธาซื่อกะเอาฮานี่
1: สิเริ่มละเด้
2: อ
1: สิว่าละเด้อ
2: ตั้งใจฟังตัวบัดเนี่ยเอาบัดนี่คือสิกายนิทานแล้ววันนี
1: ้ครับได้ฟังเหมือนนั่นแม่ว่าจังไดบาดพุทธไทยสงฆ์ไว้ซื้อมันมวนซื้อมันเป็นจังไดมันถูกต้องบ่ซื้อนี
2: ่โอ้ยแม่ก็ว่ามันถูกแล้วเนาะเพิ่นเป็นคนพุทธไทยสงฆ์เพิ่นเว้าเองเนาะ
1: ครับ
2: เพิ่นก็มีขอตัวแย่งกันอยู่หลายๆอ่ะเพิ่นก็ว่ามันบ่มีดอกบาดพุทธไทยสงฆ์แม่ก็บ่ตัวแย่งผู้ใดดอก
1: เฮาก็เฮ็ดของเฮาไป
2: เออกันแล้วๆไปก็ว่าเอ้กันบ่มีก็เพิ่นคือเว้าในใจนะ
1: คร
2: ับ อ่ามันบัดมันไม่สิชัดเจนขึ้นมามันมาเต้ยนี่ล่ะ
1: ครับ
2: เต้ยเต้ยของของพุทธไทยสงฆ์นี่มันสิตังอยู
1: ่ครับเอิ้นว่าเต้ยพุทธไทยสงฆ์มันสิมีเต้ยหลายอย่างนะแม่เนาะมีเต้ยโค้งเต้ยพม่าเต้ยนั่นเต้ยนี่
2: เต้ยพม่ามันก็รวมกับเต้ยพุทธไทยสงฆ์ได
1: ้ครับ
2: บัดนี้คันเต้ยเต้ยพุทธไทยสงฆ์มันจะโอ้ยคําเอ้ยนี่นะมันสิออกโอ้ย
1: ว่าเบิ่งว่าเบิ่งว่า
2: โอ้ยคําเอ้ยจังว่าเหลียวเห็นหน้าเขามานั่นคือกระดาษข่อยอยากวาดรูปไว้ว่าไปไงอีเม้งเฮงดอเดดอเดดอแดงดอเดดอเดดองแดงสิให้แต่งจักเกิดสิตาตีนสิมือแต่งเอาพี่ชายซ่อนไปสิแม
1: ่
2: มันสิไปหน่วยๆหน่วยๆแคสมันก็สิ
1: ม่วนเน
2: า
1: ะ
2: ม่วนกับกระหังมวนสุวาทนั่นแหละแต่ว่ามันกับมวนไผ่มวนมัน
1: แต่ผมว่ามันมวนแบบพวกบอกว่าถือ
2: มวนแบบทุ่มทุ่มนวล
1: นวลแมนแมนแมนมันนวลมันนวลใส่กัน
2: ทุ่มทุ่มนวลนวล
1: ครับผม
2: บัดนี้ทั้งวัดอุบลพังกระเตยอีกแบบนึงบัดนี้เป่าแค้นเขาเป่าวัดอุบลแม่เตยบ่ถึกบัดเนี่ยแม่ก็เลยว่าวะละเตยพุทธไทยสงฆ์แม่ลูกเป่าแค้นไรนี่แม่ก็เอาปากบอกเขา
1: ครับแม่มันต่างต่างต่างจังใดท่านผมฟังคนฟังฟังกะสิฟังบ่ออกวะ
2: บ่ออก
1: แค้นแค้นเตยเตยอุบลมันสิจังใดเนาะแน่ๆๆให้ฟัง
2: แน่แค้นเนาะแต่ตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันเฮาก็จังว่าน่ะพี่ใช้ล้ําขึ้นล้นแล้ว
1: อ๋ออ
2: ันนี้ฮ้อมันหน่วยๆ

0: เอ็นโอ้ยคำเอ้ยจนเดียววันเนี่ยเขาตรงนี้โอ้ยคำเอ้ย
1: โอ้ยแบบอ่อนแห้งนอนมันอ่อนอ่อนมันอ่อนมัน
0: วันนี้ก็โอ้ยคำเอ้ยจังมาน่ะพี่หมอลำกันไปนำบ่อแค้นเขากระจิตตุนอุ่นตุนอุ่นตุนน้ำนัก
1: ว่าเงาเงาเนี่ยว่าเงาเงาเนี่ยอยากฟังเงาเงาเนี่ยนะ
0: โอ้ยคำเอ้ยจังมานั่นพี่หมอลำกันไปนำบ่อไปนำบ่อไปนำนางสาวนางบ่อข้ารถข่อยบ่อให้เสียข้าเงื่อข่อยบ่อให้จ้างข่อยสิตายเป็นสร้างสิตายเป็นสร้างอีโตนางนั่นในเจ้าขี้ถือแพ้คิดนั่นขึ้นชี้ทายแพ้คิดนั่นขึ้นชี้ทายแพ้ลายนั่นขึ้นชี้แยงแพ้แดงนางหัวโจโก้โจโก้โจโก้โจโก้อีนางนองสียังโซขันไปนำบ่อเดียวสิแล้ว
1: โอ้มันเป็นแบบว่ามันมีต่ำมีสูงมีหนักมีเบา
0: จ้ามีสามสูงกลางต่ำ
1: มันเลยได้อารมณ์เนาะ
0: แมน
1: มันเป็นเสียงสวรรค์อีหลีเด
0: ้
1: มันเป็นเสียงสวรรค์อีหลีภาษาไทยภาษาพื้นบ้านเท่านี้มันมีท่วงทำนองเสียงเสียงมันเป็นเสียงดนตรีเลยนะ
0: มันสิขึ้นสิลงมีอยู่3จังหวะมี3กลางต่ำสูงบางทีเฮาได้เอาสูงไปไว้ต่ำก็มีบางทีเฮาเอาได้ต่ำมาไว้กลางก็มี
1: กรณีแบบนี้มันจังไดครับคือได้เอา
0: จังหวะน่ะพี่หมอลำเนี่ย
1: อ้อ
0: ยังเลี้ยวนั่นเจ้าเห็นหน้าข้าวมานี่บนสูงขึ้นพี่เราได้บัดนี้ล่ะมันสิมีศัพท์ประโยคกันอยู
1: ่เฮ็ดให้มันได้อารมณ์
0: จ้า
1: ครับ
0: เฮากับฟอนเซน
1: ครับเรียกว่าแบบผมว่าลักษณะเด่นมันเนาะตามที่เข้าฟังแล้วผมมีโอกาสได้ฟังแบบสดๆแบบนี้คือมันเห็นถึงความอ่อนน่ะการเกี่ยวผ้าราศีกันมันอ่อนมันเว้าคือเว้าคนเว้ามวลใส่กันน่ะแม่น
0: มีอินอ่อยใส่กัน
1: มีอินอ่อยแม่นแม่น
0: มีอินอ่อยใส่กัน
1: ครับ
0: กันเลี้ยวกันจังหวะนั่นพี่หมอลำยังสิก็มีวันนี้พวกเขามาส่วนขึ้นมาสิโอ้ยคำเอ้ยจังหวะนั่นพี่หมอลำมันหนามันสิมีการหยอกยั่วกันในสายตา
1: ครับ
0: มือกับจินเนอร์ไปหากันทั้งสี่นา
1: ครับมีคุณสมบัติพิเศษของวาดพุทธไทยสงฆ์
0: ค่ะ
1: มีคนมาสืบทอดสืบสาน
0: มีอยู่หลายยูโดหลายยู
1: ลูกศิษย์หลายบ่ครับตอนนี
0: ้ตกศิษย์กับหลายยูโด
1: จังบาไปเนาะลูกศิษย์เนาะครับแม่มันไม่นี่เวลาเข้าไปล่ำเข้าสิล่ำล่ำวาดพุทธไทยสงฆ์นี่ยาวเลยบ่ครับ
0: ยาวอยู่ลำยาวเลยเขาจะไปเปลี่ยนออกจากบาดพุทธิสงฆ์เขาก็ไปว่าเป็นคือยังสำเนียงเขาเว้าเนี่ยเขาเว้าสำเนียงนี่เขาจะไปดัดน้ำเพลินเขากระดัดเนี่ย
1: แมนแมนแมนแมน
0: คือพวกเคยเว้ากันตึมคือพวกเคยเว้าคอมเมนต์คือเว้าซวยไงมุตโตโตเขาภาษามาสิไปเว้าได้น้ำเพลินมันก็เขาก็ต้องไปวาดของเขายาวเลยพุทธิสงฆ์ตลอดขึ้นตลอดแจ้ง
1: ครับเลี้ยนล่ำกับคู่คนหนึ่งเลี้ยนฝนกับคู่อีกคนหนึ่งบ่บัดนี้
0: จ้าเลี้ยนฟอนนี่ไปเลี้ยนอยู่ส่วงไปล้ำอยู่ล้ำไปมาเนี่ยเพิ่นฮัดมู
1: ครับ
0: มันมีหลายๆคนลูกศิษย์ต่างคนต่างมานะลูกศิษย์ผู้นั้นลูกศิษย์ผู้นี้ก็มาเพิ่นก็มาเฮียนฟอนให้ฮัดฟอนให้แม่เป็นวาดผู้ชายแฮง
1: เพราะว่าเลี้ยนมากับผู้ผู้ชายบ่คร
0: ับ แม่เป็นวาดผู้ชายแฮงมันแฉง
1: เอาฟอนผู้ชายผู้หญิงมันต่างกันยังไง
0: แต่ต่างผู้ชายมันสิแข็งกึกบ่มีหมองอ่อนหมองน้อยผู้หญิงมันต้องเนิ่งโตนั่งฟอนนั่งมโนราเนี่ยโอ้ยพอยฟอนยางหลายลมทวนลมทวน
1: เอาเขามีล่ำมโนราดังบ
0: ่มีอยู
1: ่ล่ำเป็นเรื่องเป็นล่ำ
0: บ่เป็นโนราของปากใต้ดิ
1: มโนรา
0: จับเก่านงนางหล่ามโนรานางนาคใสสะอาดรูปร่างนางเหลี่ยมดังทองนางใดภาคพี่น้องเฮินนางผู้เงินเมืองละบิดอนมันด่าห่างมานั้นเลวอยู่กับอายกาแก้วเพ่งจันบ้านยาสีทนพระพีไอนี่เรื่องมโนรา
1: สีทนลำแรงมโนราเมืองเป็นจาเลย
0: เออฟอนบันนำน้องมาละมโนราหอยละเหินฟอนไปดิบินไปเนี่
1: ยยากสุดคือมโนราเลยบอก
0: ยากฟอนยากหลายจักสีแข้งไปลายใดปีจักสีออกไปแบบใด
1: ครับ
0: เออหอไปซะเวิร์นเวิร์นเวิร์นเวิร์นละเวิร์นละเวิร์นละวีเวิร์นเวิร์นเวิร์นละวีละเวิร์นละวีเวิร์นเมืองผู้เงินกลางหนามไก่เทอีลีหญ้ากลางปูพีวีเหลียวซองน้ำมันังเหลียว
1: โอ้ถ้าก็ไปตามคว่ำเว่าคว่ำ
0: ต
1: ั้ม
0: เนาะแม่นต้องออกให้ได้ทุกบทบาทที่แสดงออกถูกกับคว่ำล้ำ
1: ครับครับ
0: ตอนสีลุกไปหาฤาษีนี่ก็ต้องต้มกราบไหว้หลวงพ่อฤาษีตันองค์ท่านฤาษีพระมุนีทรงธรรมอยู่อย่างไหนกันแม่ก็ลืมเองมันดิดออกท่าบัดสิลงเนี่ยปัด
1: ท้องก็ต้องค่อยๆลง
0: แม่นค่อยๆลงโอ้บ่แม่นค่อยธรรมดาเด้ค่อยบัดสิลุกเลยเด้ ดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันดันว้ายเหตุอีพออันนี้สรุปน้อยๆว่าท่านเอาหลายบ่มีแกน
1: ป้านี่ก็มวนอยู่ป้านี่แม่วันเวลาไปรับงานต่างๆนี่ก่อนใดที่แม่วันต้องรับตลอดเลย
0: ก่อนนี้ท่านนี่คือพุทธประวัติ
1: พุทธประวัติ
0: พุทธประวัติ
1: พุทธประวัติเกิดแก่เจ็บตายไปพ่อนั่นพ่อนี่ไปเกิดเป็นศาสตร์นั่นศาสตร์นี่เลย
0: แม่นตั้งแต่เพิ่นประสูติออกมานี
1: ่
0: ประสูติได้7วันนี่ล่ะ
1: ครับ
0: เลยสวรรคตเมียนแม่เพิ่นตายบ่
1: อันนี้ก็ต้องล้ำทั้งเบิด
0: แม่นล้ำจนกว่าเพิ่นออกไปสงผนวก
1: เออ
0: ล้ำจนกว่าเพิ่นลาลูกลาเมียเพิ่นไป
1: ตัดสะลู
0: ตัดสะลูมีครูบาอาจารย์ผู้ใดแน
1: ่ครับ
0: ดาราดาบทอีหยังใดแน่โอ้ยมันก็ลืมมันหลายๆ
1: คร
0: ับ
1: ผมมันนี่เวลาเพิ่นมาจ้างเพิ่นกำหนดบ่ว่าเพิ่นต้องล้ำเรื่องนี
0: ้บางบ้านมีบางบ้านมี
1: คือ
0: หมอล้ำต้องฮู้หน้าที่ว่าเจ้าสิไปแสดงงานหยัง
1: ครับงานบวชจังซี่งานบวช
0: งานบวชเฮาก็ล้ำเรื่องบวช
1: เรื่องบวช
0: มันนี่งานบุญผีแก่เขาเฮาก็ล้ำเรื่องบุญผีแก่เขา
1: ครับ
0: ยามกฐินเฮาก็ล้ำเรื่องกฐิน
1: ครับ
0: บวชนาคเฮาก็คือบวชนาค
1: ครับ
0: ผูกคอต่อแขนผัวเมียเขามีเงินหลายๆก็เป็นงานสมรสเมืองมงคลเฮาก็ยกตัวอย่างแต่นั่งวิสาขามาแต่งงานอยู่น้ำปูพอเปรียบคำสอนนี่เฮาก็ยกตัวอย่างประเด็นหน้าที่ผัวเมียบัดนี
1: ้ครับ
0: ลานขอบบานของเรียนมีหยังแน่หน้าที่ผัวมีหยังหน้าแน่หน้าที่เมียมีหยังแน่หน้าที่ผัวหาหน้าที่เมียหายกตัวอย่างขึ้นมาให้รู้กัน
1: ครับ
0: เป็นสอน
1: ก็แสดงว่าวรรณกรรมชาดกนิทานพื้นบ้านแยกออกจากหมอลำบ่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: เป็นศาสตร์เดียวกันเลย
0: ไม่ได้เลยท
1: ุ
0: กอย่างหมอลำต้องทฤษฎีให้รู้รอบนิทานหยังให้ได้เบิดสีทนมโนราผู้รู้นั่งอ้วผาแดงนั่งไอแล้วก็มีอีกว่าสิลืม
1: กัน เรื่องเก่าๆเฒ่ากรรมกาดำ
0: เออเฒ่ากรรมกาดำต้องมีเบิดคือหมอลำผู้ซ้ายเขาล้ำก่อนนี่คันเฒ่ากรรมกาดำนี่คันเฮามีกรรมกาดำเฮากับกรรมกาดำน้ำเขา
1: ครับ
0: คันบ่มีเอาเฮาล้ำคนละนิทาน
1: ครับ
0: ต้องแยกออกให้กันคือเจ้าล้ำในเรื่องนี้เจ้าครูรู้ติเอาข่อยผิดบัดนี้ข่อยสิเอาเรื่องไหมข่อยสิเอานั่งใต้ผาแดงเด้อเพิ่นสิประมาณนี้นะ
1: ที่นี่บาดพุทธไทยสงฆ์มีโศกบ
0: ่มี
1: เวลานั่งอ้วกนั่งอ้วกผูกข้อตายนะแม่แล้วนั่งอ้วกเน
0: า
1: ะ
0: ยังสิบ่มี
1: ผูกข้อตายพ่อแม่กีดกันน่ะนะหักกันบ่ได
0: ้อ่านแล้ว
1: ชื่อใดบ่
0: แม่เลยแปแย่ขึ้นตั้งงานไปยำพ่อเลยเห็นบ่าเบาเฒ่านอนนิ่งว่าอยู่เปิงยืนเลียดไหลหงเปิ่งๆอยู่ในบ่อนนอนตายจังว่าสายขอเอ้ยมาสร้างเป็นทะนอเฒ่ามาผู้สาวจนตายม้อยนี่แล้วโศก
1: โศก
0: มันก็ต้องใส่บทบาทอีกบัดนี้ก็ยังผาแดงจุดบังไฟสู่พญาขอมบ่ได้จังซี่ก็บังไฟพญาแสนพญาขอมก็บ่คืนผาแดงก็บ่คืนผาแดงก็โศกเศร้าเหงาหงอยบังอื่นต้องจะจวดจาดขึ้นฮอดเทพดานางไอกะเสียใจพาแดงกะเสียใจกะโศกเศร้ามีการเสียน้ำตาน้ำคันคือการโศกคือการพุทธิสงฆ์หลังโศกได้ดีก็มั่ว
1: บ่แต่ว่ามันพุทธิสงฆ์มันสิจวดสิจาดอย่าง
0: มองโศกโศก
1: แต่ว่าแม่แม่ล่ำนั่งอ้วกกะโศกเมื่อกี้โศก
0: โศก
1: ครับเนาะมันมีเบิดเนาะมันมีตื่นเต้น
0: มีตื่นมีอยู่สามรถ
1: รถหมอลำคือรถวรรณคดีนี่เน
0: า
1: ะ
0: มีอยู่3รถอันนี้ได้ฟ้อนได้ฮาว
1: ได้ฟ้อนได้ฮาว
0: อันนี้ได้หัว
1: อ
0: ันนี้ได้ไฮ
1: ได้ไฮฟ้อนหัวไฮ
0: เออ
1: หัวอยากฟังหัว
0: เอาเวลาเฮ็ด

0: สามคน
1: สี
0: ่สี
1: ่ของหมอแค้นผู้ชายผู้หนึ่ง
0: อ่าครับ
1: หมอแค้นผู้หญิงผู้หนึ่ง
0: ขี้แค้นมันต่างกัน
1: จ้าเราคนมันจะไปเป่าแค้นให้ทั้งสองคนว่าได้ส่วนสิทธิ์สอดแกงตาย
0: ครับครับ
1: ป่ามันจะเลยผาพงเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยมันนั่งไอเนี่ยมันได้หายบนโศกบนพญานาคมาเกี่ยวบอลพญานาคบอลมาเป็นพังคี้นี่น
0: าเ
1: มาเกี่ยวเอา
0: เน
1: ี่ย
0: ไหม
1: บังในสีนึกเบื้องไห่ฟังแบบ
0: ไห่เวลาหนึ่ง
1: ไห่เวลาหนึ่งอาสีเอามันโมแมมเด้มันเป็นไปอยู่เด้จากก้าวกำนั่งไอใจจริงขันิ่งน้ำผาแดงไฟป่าพุ่งพุ่นหัวใจหมุนนั้นเดี๋ยวเราวนเวียนชิดทอดได้ลายเดียนเปลี่ยนเขาแต่บ่าเท้าห่างนางข้าวนั่นองค์เอกไทยตนพระสัจจิตาป่าญ้าของบีดาบ่มีทางหูหรือดูเดียนหกเขาแถมมาฝ่าไม่ไอสัมมอนอาจหน่อยเราคอยไอบ่ต้องมาหรือผาแดงน้องฟารามีไม่หรือใดบ่านี่พอไปจุดบังไฟเนี่ยฟังเสียงตุ่มตำตึงตุบตัดเสียงของเป็นทำน้องจังหวะนี่บอลมวนได้นี
0: ่
1: เป็นทำน้องจังหวะตาตีกองเสียงกับโอ้เฮาโอหมอลำเฮาโอกับโอไปพอจบโอแล้วเขาก็จะเอาแบบสมัยใหม่มาใส่กับเพลงเมย์ใหญ่จินตลาเขามาใส่กับมาสอดไป
0: พูดประยุกต์กัน
1: แน่นประยุกต์ประหลาดกันเขามาบัดเนี่ยก็เลยมาล้ำคืนว่าบังหนึ่งโต๊ะไปกำเขตด่านผาพงบังหนึ่งโต๊ะไปกำเมืองใหญ่หนองหานมันหลายบังตุ้มบันม่วงเสียงลุยไล่ไปบัดนี้บ่นสิได้ให้น้ำกันกับบ่นบ้องไฟบ่อคืนผาแดงกับโศกเศร้าเหงาหงอยโอ้ยแต่เศร้าจนหอดคำนั่นนะค่อยแต่เศร้าจนหอดครับเลือกอีกอันนี้หลายบังหนึ่งโต๊ะไปกำเขตบันม่วงเสียงลุยนั่นไหมบังหนึ่งก็โต๊ะไปกำทั้งเมืองอันอีหยังล่ะเนี่ยบัดสิลืมหน่อยเอ้ยลืมแล้ว
0: เมืองหยางนอ
1: เมืองหยางนอ
0: เมืองหยางนอผู้ข่ากับจังบด
1: แม่นผู้ข่ากับจังบันลืมแท้น
0: อ
1: บ่คันไปล้ําทั้งหันบ่ลืมบัดสิมาเอาจริงเอาจัง
0: มันบ่ได้หวายคู่จังได
1: ๋บ่แม่นบ่แม่นมันเป็นเองมันเป็นเอง
0: มันเป็นเองคันวันว่าถามจ่อๆเนี่ยมันจือบ่ได้
1: ม
0: ัน
1: เป็นเองมันเป็น
0: แต่แค่นคืนนี้มันไปไล่ๆเลย
1: บังหนึ่งตกไปกําเขตบ้านม่วงเสียงลุยเขตทั้งสาลาคามบ่อนตามเหม็นบังอันนี้จังบ่าเฒ่าผ้าแดงได้ให้ห้ํานี่แม่โอ้ยแต่เศร้าจนนอนคำนี่นะได้ให้น้ำกันบัดย่ำมาได้ขี้สางสังได้ยางบัดย่ำเมื่อบัดย่ำมาได้ขี้มาสังได้ยางบัดย่ำเมื่อมาเสียใจยันเสียกินระวังทักในตนได้เพราะอยากตายมันเลวมองน้ำทางเห็นได้ยังมันโศก
0: โศก
1: ได
0: ้
1: วัลลัมกรก็โศกได
0: ้
1: อุทัยสงก็โศกได้คณะอื่นทั้งใดก็โศกได้โศกได้เบิดแต่ว่าผู้ใดสิได้ลึกซึ้งกว่ากันผู้ใดสิอย่างเขาเอิ้นผู้ใดสิแนบ
0: เข้าถึง
1: เข้าถึงบทถึงบาทก็กัน
0: เท่านั้นเอง
1: เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: คันแสดงก่อนละมันบทโศกอยู่แล้วเจ้าของจะไปล้ำหาวแถบๆมันก็บ่ถือ
0: ก็
1: ถือกบฏถ้าก่อนละมันบทโศกเขาก็ต้องใส่สีหน้าโศกหน้าตาน้ำตามีหรือบ่มี
0: ครับแต่งตัวแต่งตนได้ไหม
1: แต่งตัวแต่งตนเป็นธรรมดาใส่กระโปรงใส่เสื้อธรรมดาถ้าเป็นมอลำก่อนยุ่นรุ่นเก่าคนกันมักใส่สินเนาะ
0: วัน
1: ซูเมอร์นี่กะมาประยุกต์ขึ้นมาในก็ใส่กระโปรงคุ้มเขา
0: ครับ
1: บางคนก็ตัดต่อกันบางคนก็เป็นเสื้อตัวกระโปรงตัว
0: ครับ
1: กับว่านี้ประเภทนี้ปันไหนนะเฮ็ดให้มีประเภทนี้ไว
0: ้ครับ
1: ก็เลยว่าแต่งตัวเดียวนี่ก็เริ่มประยุกต์มามันก็ประยุกต์มามันก็บ่ไกลกันหรอกมันก็สิไกลแน่มาบ่ประยุกต์หลาย
0: แต่ว่าเป็นหมอลำสิแต่งตัวเรียบร้อย
1: จ้าเป็นหมอลำสิแต่งตัวเรียบร้อยมีวัฒนธรรมอันดีสิ่งใดสิเป็นประโยชน์ต้องคุยต้องพูดให้ลูกให้หลานมูลุ่นใหม่ผู้เขาสิ่งเขาก็เอาตามเนื้อเพลงตามจังหวะตามยุคมันสิซื้อเนาะเขาก็เอาวังมวนแล้วคนมันบ่มีนักปราชญ์อาจารย์ฟังล้ำคือเก่าตะกี้อาจารย์ครูอาจารย์ซาอยู่ใส่เพิ่นก็มานั่งฟังอยู่ใต้ห่มไม้ห่มมีห่มมวงเพิ่นฟังแล้วเพิ่นจ้างต่อซุมื้อเนี่ยมันเป็นจังซั่นมันมีอันโทรศัพท์อันนี้อันนั้นโอ้ยหมอลำก่อนเฮามันยากยากที่สุด
0: ครับ
1: ยากกว่าหมอลำมู
0: ครับ
1: หมอลำมูเพิ่นยากกันเพิ่นยากคนหลายคนมันสวนสานกันผู้ใดสิเป็นตัวใดผู้ใดเป็นใดอันนี้พระเอกอยู่นี่นางเอกอยู่นี่แม่พญาอยู่นี
0: ่ครับ
1: มันแสดงผู้เดียวได
0: ้ครับผม
1: ใส่ความสามารถอย่างบัก
0: ล้วนล้วน
1: ล้วนล้วนเลย
0: ครับผมบอกมหอดมองดีเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีหมอลำมันร่วมทุกสิ่งทุกศาสตร
1: ์
0: ของวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ การยกอ่อย่อคู่การเตรียมเครื่องวงเครื่องไหวมันต้องมีความประณีตทั้งเบ

0: การท่องกรล่ำการจันโล่งเรื่องของขนบธรรมเนียมนิทานทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการแต่งกายการฟ้อนการนั่นการนี่รวมไปบนสุยางอีก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ป้อมหอดบังนี้เวลามันผันเบิร์ดอีกแล้วแม่เดี๋ยวตอนหน้ามาว่ากันต่อเนาะ
1: ใช่ใช่ได้ได้ได้ได้ได
0: ้มาบอกกับลูกกับหลานอีกที่บุญขอบคุณหลายๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ผมกับคุณแม่ลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

กลับมาพบกันค่ะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีหมุนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101อยู่จะได้เป็นกระเฮือและติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะเมื่อสักครู่ก็ติดตามเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ท่านดนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันบ้างคุณฟังถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะมารับฟังในเรื่องของข่าวสารนะคะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลหนุนบริจาคเพื่อการแพทย์ค่ะสาธารณสุขการศึกษาเพิ่ม9มูลนิธินะคะหากลดหย่อนภาษีได้2เท่าผ่านอีโดเนชั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวลดิดาเพิ่มวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินหน้าในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนและประชาชนนะคะมีส่วนร่วมค่ะสนับสนุนพัฒนาการในเรื่องของแพทย์การสาธารณสุขนะคะแล้วก็การศึกษาผ่านมาตรการเรื่องของภาษีนะคะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีการพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรค่ะว่าด้วยกายเวรรัษฎากรนะคะเพื่อเพิ่มเติมหน่วยรับบริจาครายใหม่9แห่งนะคะและที่ผู้บริจาคสามารถที่จะนำเงินหรือว่าทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือว่าหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าค่ะแล้วก็ศกท่านก็บอกเลยว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการต่อยอดจากมาตรการภาษีเดิมที่สนับสนุนการบริจาคให้แก่องค์กรและมูลนิธิด้านการแพทย์และสาธารณสุข27แห่งนะคะโดยครั้งนี้ค่ะเพิ่มเติมค่ะจะหน่วยรับบริจาคอีก9แห่งนะคะเพื่อให้การสนับสนุนครอบคลุมมากขึ้นค่ะทั้งด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะการสาธารณสุขแล้วก็การศึกษาได้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารค่ะมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์นะคะมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชในพระบรมราชูปถัมภ์นะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษานะคะแล้วก็มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธขออภัยค่ะและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีคุณผู้ฟังบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะหักลดหย่อนได้2เท่านะคะของจำนวนเงินบริจาคแต่เมื่อรวมกับรายการนะคะลดหย่อนขณะเดียวกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนค่ะส่วนบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถที่จะหักเป็นรายจ่ายได้2เท่านะคะแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักนะคะรายจ่ายเพื่อการกุศลค่ะสาธารณประโยชน์การศึกษาหรือกีฬานะคะโดยมาตรการที่ใช้นะคะสำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจนถึงวันที่31ธันวาคม2570นะคะนางสาวลดิดากล่าวว่านะคะรัฐบาลมองว่าการพัฒนาระบบสุขภาพแล้วก็การศึกษาไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวค่ะแต่ก็เป็นการร่วมแรงกันของทุกภาคส่วนมาตรการภาษีนี้ค่ะก็จะกระตุ้นในเรื่องของให้เกิดการบริจาคผ่านระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะแล้วก็นำไปสู่ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนนะคะอยู่เพราะไม่มีรายได้น้อยผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพแล้วก็กลุ่มเบาบางค่ะให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อุปกรณ์เวชภัณฑ์แล้วก็โอกาสทางการศึกษาได้มากขึ้นค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางกรมการปกครองก็เผยผลเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านบัตรเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองคุณผู้ฟังก็ตรวจสารเสพติดนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเลยค่ะบอกว่าพบฉี่ม่วงเนี่ย47รายนะคะเตรียมฟันเด็ดขาดค่ะผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการนะคะกวาดบ้านตัวเองคุณผู้ฟังก็มีการต
ตรียมเขาเรียกว่าดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศกันฟังบอกว่าครอบคลุมทั้ง878อำเภอนะคะเพื่อแสดงจุดยืนค่ะในการที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจนะคะผลดำเนินการก็พบนะคะว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้นนะคะ 286,553 คนค่ะโดยไม่พบสารเสพติดจำนวน 286,506 คนนะคะแล้วก็ตรวจพบสารเสพติดค่ะจำนวน48คนนะคะคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดเลยค่ะทั้งนี้การกรมการปกครองได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับยาเสพติดแล้วก็พบสารเสพติดในร่างกายไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เคร่งครัดนะคะโดยถือว่าเป็นการบกพร่องในหน้าที่แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งค่ะซึ่งในอำเภอจะต้องดำเนินการตรวจสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะโดยแนวทางการดำเนินการประกอบไปด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็การสั่งพักราชการชั่วคราวระหว่างรอผลตรวจยืนยันจากสถานตรวจพิสูจน์หรือว่าโรงพยาบาลของรัฐนะคะแล้วก็หากผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดคุณผู้ฟังในอำเภอจะต้องรายงานผลนะคะการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็พิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วค่ะอธิบดีกรมการปกครองย้ำเลยว่าการดำเนินคือว่าการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองเนี่ยก็ต้องมีการยึดมั่นแหละค่ะในคุณธรรมจริยธรรมกว่าเรื่องของประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเนี่ยเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะหากปรากฏพฤติการที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าการกระทำใดๆที่มันกระทบต่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตำแหน่งแล้วก็ความไม่ความไว้วางใจของประชาชนเนี่ยกรมการปกครองจะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบแล้วก็มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็ต้องโปร่งใสแล้วก็ไม่ละเว้นโดยเด็ดขาดนะคะที่ตามข่าวสารกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องความคืบหน้าในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กว่า5ล้านสิทธิ์คุณผู้ฟังและลงทะเบียนไม่ผ่านกว่า 400,000 รายนะคะซึ่งวันที่26พฤษภาคมค่ะทางกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในช่วงที่ผ่านมาพบเลยว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจจำนวนมากเลยคุณผู้ฟังโดยจากข้อมูลสะสมนายเมื่อวันจันทร์ยี่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาณเวลา23นาฬิกาบอกว่ามีประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนี้นะประชาชนลงทะเบียนนะคะเข้าโครงการนะคะเข้าร่วมโครงการเนี่ยบอกว่า24,439,670คนเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จนะคะ18,322,038 คนค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ 5,755,928 คนค่ะไปแบ่งกันตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ 411,650 คนนะคะแล้วก็ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จนะคะ 490,856 ร้านค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัตินะเป็นตามที่เงื่อนไขของโครงการนะคะที่กำหนดนะก็สามารถที่จะทยอยลงทะเบียนได้เลยค่ะเข้าร่วมโครงการนะคะได้อย่างต่อเนื่องนะคะในประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยนะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะนอกจากนี้นะคะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะหรือว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็ได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบแล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของรัฐมนตรีวราวุฒิกนุนกนอนะคะจับมือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวนะคะเชื่อมโยงการศึกษามุ่งยกระดับทักษะแรงงานรองรับรถ EV โตเร็วค่ะซึ่งวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการให้สัมภาษณ์นะถึงแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะ
โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยแบบเดิมนะที่อาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างเร็วของ EV จนปรับตัวไม่ทันนะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนเชิงรุกค่ะเพื่อเตรียมพร้อมนะเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบเนี่ยโดยในส่วนแรกค่ะได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตค่ะถึงกระทรวงศึกษาการเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการศึกษาวิสัยวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าโอโวค่ะเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยมุ่งทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV อย่างเช่นการเขียนโค้ดนะคะการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากระบบของรถ EV มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาปเดิมที่เน้นเรื่องของลูกสูบหรือว่าเครื่องกองของรถฟังแต่ในรถของ EV จะประกอบด้วยมอเตอร์ไดนาโมแล้วก็ระบบไฟฟ้าเป็นหลักนะคะนายวราวุฒิบอกด้วยนะคะว่าได้นำร่างโครงการแซนด์บ็อกซ์สุพรรณบุรีเชื่อมโยงการศึกษาสู่ตลาดงานนะคะสำหรับการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการมอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.น่ะจัดทำโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาอาชีวะศึกษาแล้วก็วิทยาลัยสารพัดช่างนะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาออกมาเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีเลยนะคะด้านนี้ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้มีการจัดตั้งกนอ.อะคาเดมี่ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้หรืออัพสกิลค่ะแล้วก็การปรับเปลี่ยนทักษะหรือว่ารีสกิลในการให้แก่ผู้ที่ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่นะคะทั้งนี้ค่ะหากคนหางานรายใดเนี่ยต้องการพัฒนาทักษะตนเองเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่นะคะสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนผ่านการนิคมอุตสาหกรรมได้โดยตรงค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงานไทยจะมีความพร้อมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่อไปค่ะที่พิมพ์ลงข่าวสารทั้งหมดเลยนะคะในการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะท่านนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟันทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรียวดีกังสารคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยจะรับชมการถ่ายทอดสดมากรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการเสาะหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักสิบประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
8: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยการเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 สุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
14: เท่ากับ2สิลูก
13: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
14: 4ไงลูก
13: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
14: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
13: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
14: ่อไอ้ยะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
17: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กรมการขนส่งก็ฝากมานะในทุกๆวันนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวันใดเวลาใดนะครับกับการขับขี่บนท้องถนนนะซึ่งจะต้องมีความปลอดภัยให้ทุกคนเสมอนะครับนะแต่ทุกคนจะปลอดภัยได้อยู่ที่ตัวท่านเองด้วยนะครับกับถนนหนทางก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะในบางพื้นที่ก็จะมีภูเขาบางพื้นที่ก็จะมีหลุมมีบ่อบางพื้นที่ก็จะมีรถค่อนข้างเยอะนะครับนะบางพื้นที่ก็จะมีทางโค้งนะครับนะก็การใช้การขับรถก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอเลยทีเดียวนะครับนะก็ถ้าจะขับให้ด้วยความปลอดภัยต้องมีสมาธินะครับนะต้องตั้งใจจะขับรถอย่างเดียวอย่าไปยุ่งเรื่องคนอย่างอื่นคนอื่นด้วย บางคนยุ่งคนอื่นด้วยเนาะนะครับนะนะนินทาคนอื่นไปทั่วเลยทีเดียว บ่นไปทั่วว่างั้นนะครับนะเครียด ฟังรายการและมีคนโทรศัพท์รายการสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อหน้าครับ
0: ครับสวัสดีครับสมใจนับโปแดงครับ
1: ครับวันนี้อากาศดีไม่มีฝนเลยวันนี
0: ้โอ้อากาศดีเหรอร้อนก็ร้อนจน
1: จะมีแสงแดดด้วยพ่อหน้า
0: ร้อน
1: ครับแต่ร้อนไม่น้อยอยู่
0: ร้อนมากเลยทีเดียวเนี่ยสวทเราร้อนมากครับ
1: ครับพอทนได้อยู่เนาะ
0: ก็ต้องทนไว้ก่อนไม่ทนก็อยู่จะไม่ได้ต้องทนครับ
1: แต่ใจไม่ร้อนหรอกใจเย็นอยู่แต่ว่าแสงแดดมันร้อนเน
0: าะทำใจให้เย็นไว
1: ้
0: อย่าไปร้อนตามมันถ้าร้อนตามมันนี่ตายอย่างเดียว
1: ถ้าร้อนไปต้องทำใจไว้ต้องทนเอา
0: อย่าใครร้อนนู่นไปที่ไหนดีตามห้าง
1: เย็นเย็นอาศัยว่าอยู่ร่ม
0: ร่มไม
1: ้ร้อน
0: ร่มไม้ชายคาร่มไม้นะภูเขา
1: ร่มไม้อยู่ตามใต้ต้นไม้ก็ยังดีอยู่ว่าล่ะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะ
1: ตามเป็นไงใกล้จะได้หว่านข้าวหรือยัง
0: โอ้ยังเลยครับผมยังเลย
1: ยัง
0: ครับยังไม่ได้หว่านพันธุ์ข้าวก็หายังไม่ได้เลยสงสัยจะไม่มีแล้วมั้งตอนนี้หมดแล้วมั้ง
1: เคยไปดูนี่ไหม
0: สกต.
1: ดูสหกรณ์การเกษตรอยู่บ้านตะม่วงเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้สหกรณ์การเกษตรบ
1: ่ครับมันจะเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อ
0: ป่านนี้คงไม่เหลือแล้วมั้งเดี๋ยวยังไงจะลองสอบถามดูครับผม
1: มันมีอยู่ทางนู้นอีกเด้อ
0: ทางไหนนะครับ
1: ทางไอ้ออกไปบ้านน้องไผ่ใหญ่น้องไผ่ใหญ่น้องไผ่น้อยไปทางด้านตะวันตกโรงพยาบาล
0: ตะวันตกโรงพยาบาล
1: ครับใกล้ๆเส้นทางไปทางบ้านน้องไผ่น้อยน้องไผ่ใหญ
0: ่โอ้ครับผมมันเป็นอะไรศูนย์การ
1: ศูนย์เขามีตัวดังใหญ่เลยมันจะมีข้าวพันธุ์นะคุณอ่ะ
0: โอ้ครับมันเป็นโรงสีหรือเป็นอะไรของเขาม
1: ันไม่มีโรงสีหรอกเขารับข้าวมาขายอย่างเดียว
0: โอ้ครับผม
1: ทางไปอยู่เคยไปแต่2ปีแล้ว
0: น้องไผ่ไปทางอำเภออะไรนะ
1: ออกจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไปตรงไปเลย
0: ไปทางตะวันตกนะ
1: ครับสี่แยกใกล้ๆสี่แยกใกล้ๆสะพานยาว
0: โ
1: อ้ทางรถไฟน่ะ
0: โอ้ไปทางสะพานสูงไอ้สะพานยาวสะพานยาวสะพานสูง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ครับผม
1: มีสี่แยกไปน้องไผ่ใหญ่น้องไผ่น้อย
0: ม
1: าถามเขาอีกมันจะมีศูนย์ล่ะเทศบาลมีรถสีส้มสีหลาย
0: ๆโอ้ครับ
1: แล้วเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปผมไปได้สองปีแล้ว
0: เดี๋ยวจะไปลองถามเขาดูนะน้องไผ่
1: ถ้าเขาพันนะ
0: ครับผม
1: แต่มันแพงได้สอบไป700
0: โอ้700
1: ครับ
0: ก็700ถ้านั่นแหละถ้ายังไงก็ต้องพักไว้ก่อน
1: มันถุง25โล
0: มันถุงเหมือนกันถุง25โลของสกต.200เออไม่ใช่600 620บาทหรือเท่าไหร่จำไม่ได้660บาทมั้งนะ
1: ครับเอาเดี๋ยว
0: ครับผม
1: ขอเพลงได้ม
0: ั้ยเพลงครับ
1: ขอเพลงแท้มิงชิงเรือล่มในหนอง
0: เรือล่มในหนองแล้วคลองจะไปไหนโอ้
1: น
0: ั่
1: นแหละครับอย่างนั้นแหละ
0: เออ
1: คือแท้มิงชิงเขานั่งเรือใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: เขาก็เลยแจ้งเป็นเพลงนะ
0: ครับผมร่วมในหนอง
1: คร
0: ับแล้วน้องจะไปที่ไหน
1: ครับ
0: ครับครับ
1: โอเคดีแล้วครับหัวหน้าเลย
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากครับจะได้คุยกันหน่อยเดียว
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางสมใจนับประแดงนะครับขอเพลงเรือล่มในหนองและน้องจะอยู่ตรงไหน เอาละกับการรายการสัญจรปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกนะวันนี้จะพูดคุยเรื่องของเห็นว่าจะหมดเขตวันนี้แล้วมั้งเนี่ยแม่เราเอามาออกรายการช้าไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังที่สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะนี่ขอเชิญผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนะครับนี่เนาะนะครับรับสายก่อนสวัสดีครับผมครับ
2: ฝนจะตกไหมเนี่ย
0: วันนี้คงยังไม่มั้งคงจะ
2: ค่ำอีกทีนึงเดี๋ยวก็แดดแต่ก็แดดทั้งวันนั่นแหละ
0: นะคงจะ
2: เปลี่ยนไปบ้านน้องไผ่ก็ไปทางนั้นไงไปตะวันตกโรงพยาบาลไปบ้านตราดตวนไปนั่นน่ะ
0: ตราดตวนอ๋อบ้านตราดตวน
2: มีวัดป่าแสงอรุณน่ะนั่นแหละบ้านนั้นแหละ
0: อ๋อวัดป่าแสงอรุณใช่ไหม
2: จ้าไปถึงบ้านตราดตวนมันก็จะมีแยกซ้ายเนาะแต่ก่อนมันไม่เจริญเนาะแต่ก่อนมันยังไม่มีอะไรหรอกแยกซ้ายก็จะไปบ้านเขาเรียกบ้านกรุงไง
0: อ๋อบ้านกุ้งใช่ไหม
2: บ้านกุ้ง
0: อ๋อแยกบ้านกุ้งไปนู่นใช่ไหม
2: แต่ก่อนตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรของเจ๊กอาแต่ก่อนตะวันตกบ้านตาตัวน่ะ
0: ครับผม
2: มันก็จะไปนู่นแหละไปบ้านน้องไผ่หน่อยน้อยไปบ้านบันลังบ้านอะไรไปนู่นบ้านโกขี้หนูไปนู่น
0: โอ้ไปอ๋อทางโกขี้หนูนู่นน่ะ
2: มันออกมันจะไปมันออกไปบ้านโกขี้หนูได้ไงแต่มันยังไม่ถึงหรอก
0: โอ้ครับผมได้เดี๋ยวลองไปถามดูครับผมขอบคุณเลยที
2: แต่ก่อนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มันเจริญหมดแล้วเนาะ
0: เดี๋ยวนี้บ้านช่องเต็มเลยครับผมคร
2: ับ
0: ครับนะขอบคุณบุเรียนที่รักนะให้ความกระจ่างเรื่องของการเดินทางไปหาเรียกว่าตามหาความฝันหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเหมือนหนังสมัยแต่ก่อนหนังของป้ามนัญญานะตามรอยเมล็ดพันธุ์ที่อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่อาจจะจางหายไปเนาะนะครับนาเนี่ยตอนนี้เราก็ตามหาเมล็ดพันธุ์ข้าวนะลืมถามเฉลิมวันเมื่อวานไปสกต.ไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะนะครับนะแต่คงจะยากแล้วมั้งตอนนี้นะครับนะดูเรื่องของเราก่อนเนาะเรื่องของอะไรเนี่ยขอเชิญร่วมโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในประจำปี269นะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอเชิญชวนนะผู้ประกอบการและผู้ขับรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกท่านเข้าร่วมอบรมเนี่ยอบรมนะต้องมีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และดำเนินการขออนุญาตใช้รถในการรับส่งนักเรียนอย่างถูกต้องว่างั้นนะเพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในการร่วมสร้างความมั่นใจให้กับบุตรหลานของชาวบุรีรัมย์นะก็เรื่องรถนักเรียนต้องมีความปลอดภัยสูงนะครับกับการที่จะนำพาลูกหลานท่านไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาสู่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับนี่นะวัตถุประสงค์นะครับนะสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืนนะครับนี่นะความปลอดภัยต้องมาก่อนเลยทีเดียวนะครับลูกๆเด็กๆนะเล็กๆตัวแดงๆ จริงๆไม่ตัวแดงแล้วตอนนี้ตัวโตแล้วก็เพื่อเสริมสร้างความรู้นะครับความเข้าใจอย่างถูกต้องกับกฎหมายนะครับนะกฎจราจรว่างั้นนะกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกับการสร้างจิตสำนึกในการขับรถนะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับนี่กำหนดการสถานที่จัดบรมนะครับในวันที่29พฤษภาคมนี้นะเริ่มเวลา 8:00 นนะก็ให้ทุกท่านได้สมัครผ่าน QR Code นะครับดูทางหน้าจอของผมส่งไปแล้วตอนนี้ทาง Facebook นะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นะร่วมสมัครได้เลยทีเดียวสายร่วมรายการสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มโนนสุวรรณห้วยแถลงโอ้ครับผมสวัสดีครับครับ
3: ขอฟังเพลงน้ำตาสาวลำน้ำมูลเด้อ
0: น้ำตา
3: สาวลำน้ำมูล
0: น้ำตาสาวลำน้ำมูลเนาะ
3: ครับไปสาวอะไรสาวสาวลำมาดเลยนะครับ
0: สาวลำมาดเนาะสาวลำมาดนี่กันลำน้ำมูลที่เดียวกันไหม
3: ไม่ยินดีครับ
0: คนละที่บ่คนละที่
3: สารมัดน้ำไหลลงไปทางลำน้ำมาดพอดี
0: อ๋ออันนั้นอีกที่หนึ่งเนาะแต่ลำน้ำมูลอีกที่หนึ่งเน
3: า
0: ะ
3: ลำมูลพอดี
0: ผมก็ไม่ค่อยรู้เนาะเรื่องลำมาดลำน้ำมูลไปแต่ทางนู่นอะทางเขมรติดชายแดนนู่นทางลำนางรองว่างั้น
3: ลำนางรองก็ดี
0: นะทางนู่นทางนู่นจะมี
3: มาดนี่เกิดลงไปทางลำน้ำมูลนี่มอบให้สาวลำมาดแต่ก็สาว สาวทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: เสียงทุกสายครับผมขอบคุณเลย
3: คร
0: ับผมขอบคุณนุ่มนนท์สวรรค์ห้วยแถลงนะครับนะนุ่มนนท์สวรรค์ห้วยแถลงเรื่องของการให้ผู้ประกอบการร่วมโครงการรถรับส่งนักเรียนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยในการเข้าอบรมนะครับในอบรมนะครับนะกำหนดการจัดอบรมสถานที่อบรมนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะก็จะมีการกำหนดสถานที่การขอใบอนุญาตนะการตรวจสภาพรถนักเรียนนี่ในวันที่30พฤษภาคมนะเพื่อให้ความปลอดภัยนี่2วันนี้ก็จะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนะที่จะให้รถแล้วก็ผู้ขับรถนะครับได้มีความรู้นะรถแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับนะกับการให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญนะครับของน้องๆที่จะไปโรงเรียนนะครับนี่นะครับซึ่งการลงทะเบียนนะครับร่วมโครงการภายในวันที่27ก็คือวันนี้เนาะนะครับนะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้นะครับเนี่ยผ่านหน้าจอของสวทของผมที่ขึ้นอันนี้ได้เช่นกัน Facebook หรือว่าท่านอาจจะสอบถามไปก่อนเนาะนะ044613173ได้นะครับนะสอบถามไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยด่วนเลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับนะถามอย่างด่วนเลยผมจะไปอบรมจะทำยังไงว่างั้นนะไปสมัครได้ที่ไหนไปลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างนะครับนี่นะก็สามารถที่จะไปร่วมโครงการได้นะสำหรับผู้ที่มีรถนะประกอบการกับรับส่งนักเรียนนะประกอบโครงการรถรับส่งนักเรียนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับกับการที่จะให้น้องๆนะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะเนาะประมาณนี้ฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับนะรายการวีรัมสโรเองไม่แน่ใจจะมีอีกไหมวันนี้นะครับนะวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่มารับต้นไม้เนาะนี่น้องพิมพ์ประกาศบอกว่าต้นไม้ตอนนี้ก็ครบตามจำนวนนะครับนะก็ส่งมอบไปตั้งแต่เช้าก็ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้มารับต้นไม้นะที่ยังค้างอยู่ก็มารับได้นะครับนะที่สวทวีรัมของเรานะครับนะเพลงแรกจากทางไหนเดี๋ยวทาง Facebook ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณพี่มาทำสำรันใจขอเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้ยทำไมเนาะทำไมถึงทำกับฉันได้เออเนาะทำไมถึงพิมพ์ก่อนนะทำกับฉันได้นะครับของดาวใจไหมเอาของใครร้องดาวใจพระจิตนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผม

0: วัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรอบรู้เรื่องขนส่งพวกเราคงเคยเห็นข่าวตามสื่อต่างๆนะครับว่ามีรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกขอย้ำนะครับว่าผู้ที่ต้องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะ2แถวหรือรถตู้มาใช้ในการรับส่งนักเรียนจะต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาและต้องขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้องนำรถเข้าตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ1ภาคการศึกษาเท่านั้นภายในรถต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรงกรณีเป็นรถ2แถวหากมีทางขึ้นลงอยู่ด้านท้ายต้องปรับปรุงตัวรถให้มีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตกหล่นจากรถส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นห้ามดัดแปลงสภาพรถห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้ายเพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัยและที่สำคัญตัวรถต้องมีป้ายสีส้มมีข้อความรถโรงเรียนให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมติดไฟสัญญาณสีเหลืองหรือสีแดงไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถพร้อมเปิดปิดสัญญาณไฟเป็นระยะเพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนหรือตามหลังเห็นได้อย่างชัดเจนในส่วนของผู้ขับรถจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกนอกจากนี้รถรับส่งนักเรียนแต่ละคันจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: นะก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของน้องๆนะครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยนะสำหรับที่จะไปโรงเรียนในทุกๆวันนะครับกับการเดินทางจะต้องมีรถรับส่งนักเรียนหรือบางท่านจะไปส่งด้วยตัวของท่านเองนะก็เป็นความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าจะฝากรถโรงเรียนไปก็ต้องมีรถที่มีมาตรฐานนะครับนะตามกรมการขนส่งทางบกสักครู่นี้สารคดีก็นะบอกทุกท่านได้รับทราบว่าการจะทำรถรับส่งนักเรียนต้องมีความปลอดภัยนะครับนะจะต้องมีผู้ดูแลนะครับนะผู้ที่จะขับรถก็ต้องมีใบขับขี่ไม่น้อยกว่า3ปีนะครับนี่เนาะนะครับนะผู้ควบคุมก็อายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับนะก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละนะอย่างที่ผมอยากให้ทุกท่านไปอบรมนะครับนะสำหรับผู้ที่ทำรถรับส่งนักเรียนก็คือไปร่วมนะเรียกว่าให้ความรู้นะครับจากกรมการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับการที่จะให้ความรู้เรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องของรถนักเรียนรถรับส่งนักเรียนนะครับนี่ก็2วันนะครับ29กับ30พฤษภาคมนี้นะครับนะกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถรับส่งนักเรียนจะต้องไปอบรมนะครับนะเอาความรู้เพื่อที่จะนะเรียกให้ความปลอดภัยแก่น้องๆนั่นเองนะครับนะก็ลงทะเบียนได้นะครับนะลงทะเบียนได้กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ044613173นะครับนะก็เพื่อที่จะไปร่วมอบรมซึ่งการอบรมที่โรงเรียนสถานที่จัดอบรมนะครับณหอประชุมวันทามารีนะครับโรงเรียนมารีอนุสรณ์นะครับนี่โรงเรียนมารีอนุสรณ์นะเพื่ออบรมเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับการขับขี่ปลอดภัยนะครับการสร้างจิตสำนึกนะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะ

มีนะครับนะก็บอกคำขวัญโครงการก็คือรับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์บริการดีมีมาตรฐานมั่นใจปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับนี่เนาะนะเป็นคำขวัญประจำรถรับส่งนักเรียนนะครับก็จะมีเครื่องหมายต่างๆที่ให้มีท่านได้รับรู้นะครับซึ่งตัวรถก็จะมีการติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆนะครับนะแล้วก็มีเครื่องดับเพลิงนะครับนะเครื่องสัญญาณนะครับนะตัวป้ายสัญญาณต่างๆนะครับนะที่ใช้รับรู้กันนะครับแล้วรถก็ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยก็จะมีการให้ได้ความรู้พร้อมๆกันไปนะครับนะฟังเพลงกันก่อนเนาะนะครับนะเพลงผ่านกันไปจากทาง Facebook ลืมทักทายทักทายอยู่คนเดียวพี่บรรเทาพี่บรรเทาขอบคุณครับเปิดไปแล้วเนาะเพลงคุณเด็กสวนสันนะครับนะสวัสดียามบ่ายครับผมคุณพี่บรรเทาขอเพลงเปิดไปแล้วนะดาวใจประจิตทำไมถึงทำกับฉันได้นะครับคุณมาเรียนสรุปหัวใจดวงโตมานะครับอนุมนามนคนสระกราวนะครับนะขอบคุณที่ชมจากคุณบุญเรียนที่รักนะครับฟังเพลงจากทางสมจันทร์นภแดงเรือล่มในหนองนะแล้วน้องๆจะไปตรงไหนผมเติมเอามาทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับ

0: เมื่อวานนี้ได้ดูข่าวบ้างไหมเพื่อน
1: ข่าวอะไรเหรออ
0: ้าวก็ข่าวที่มีรถชนกันกลางถนนสาเหตุมาจากรถคันหน้าจะเลี้ยวแต่ไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไงล่าสุดได้ข่าวว่าคนขับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะ
1: โอ้โหเสียชีวิตเลยเหรอ
0: ก็จะไม่เสียชีวิตได้ยังไงล่ะเพื่อนเร่งกลับรถกระทันหันรถวิ่งตามมาเลยบวกเข้าไปเต็ม
1: ๆดีนะที่เราเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งเวลาจะเลี้ยวเปลี่ยนช่องการจราจรหรือกลับรถไม่งั้นมีหวังได้เกิดอุบัติเหตุและเรื่องเศร้าๆตามมาแน่
0: ดีแล้วเพื่อนปฏิบัติตามกฎจราจรช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน112

0: การรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรตอนรู้หรือยังว่าเมาแล้วขับเจอโทษหนักขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปีดังนั้นผมจึงนำข้อมูลเรื่องข้อมูลกฎหมายและอัตราค่าปรับมาให้นักดื่มได้รับรู้และเตือนตัวเองกันครับในพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตแต่ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายทั้งกายและจิตใจหรือได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายผู้นั้นจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นซึ่งเดิมผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าเมาสุราแต่เมื่อวันที่1มิถุนายน2560ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าเมาสุราใหม่โดยหลักการทั่วไปยังกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุราเช่นเดิมแต่มีการกำหนดให้ผู้ขับขี่บางประเภทที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุราได้แก่1ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุน้อยกว่า20ปีบริบูรณ์2ผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์3ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้4ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ดังนั้นเวลาท่านนักดื่มจะตอบคำถามว่าเมาหรือไม่เมาก็ต้องดูว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ข้อใดในข้างต้นครับแต่รู้แบบนี้แล้วนักดื่มทั้งหลายก็ไม่ควรดื่มจะดีกว่าครับหรือถ้าดื่มแล้วก็ไม่ควรขับขี่พาหนะใดๆทั้งสิ้นหรือหากต้องเดินทางก็อาจจะเลือกใช้บริการแท็กซี่แทนดีกว่าถูกจับปรับที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนั่นเองครับ
2: กรมทางหลวงชนบทขอขอบคุณทุกท่านที่ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติโทรสายด่วน112

0: ื่อมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกับการขับรถนะอย่าไปเชื่อมรถด้วยกันก็แล้วกันนะ เชื่อมรถด้วยกันก็คือเอารถมาบวกกันนี่แหละเนาะนะครับนะก็เป็นเรื่องของการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นงดเหล้าเข้าพรรษานี่ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะครับนะกับการที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับนะก็ป้องกันได้แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาก็ต้องมีการงดลดการดื่มเหล้าและขับรถนี่แหละนะเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการดื่มและขับรถนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนะซึ่งการควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับกับการที่จะป้องกันการชนนะครับนะเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งหรือตาจะมองเห็นไม่ชัดนะครับในรัศมีที่อาจจะปกตินั้นมองเห็นชัดอยู่พอดื่มสุรายาเมาปุ๊บนะครับนะตามันลายว่างั้นนะคันไหนเป็นคันไหนซ้ายหรือขวาเราขับทางไหนหรือทางซ้ายทางขวานะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ตรงทางเท่าไหร่มากนักและการควบคุมรถก็มาอยู่ในร่องในรอยในช่องที่จะต้องไปขับให้ได้นะครับนะจะไปออกทางซ้ายทีขวาทีนะครับหรือจะไปตกข้างทางนะครับหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะชนกับคันอื่นนะครับหรือจะไปชนเสาไฟฟ้าหรือหลักกิโลนะครับหรือตกคูคลองตกหนองตกบึงไปนี่เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียจากไปกับผู้ขับรถเองนะครับนะก็ป้องกันนะครับกับการดื่มและขับนะครับนะถ้าเราขับไม่ไหวก็ให้คนอื่นเขาขับให้หรือยังไงอย่างสักครู่สักครู่นี้ก็ไปแท็กซี่นะครับหรือหลับตรงนั้นก็ยังพอไหว นะหลับตรงนั้นก็พอไหวนะครับนะจอดข้างๆก็ไปที่ที่อาจจะเหมาะสมนะอย่าไปจอดบนถนนที่อาจจะมีรถค่อนข้างเยอะนะครับอันตรายที่จะมีคันอื่นมาชนเราได้นะครับนะก็ไปจอดแล้วก็หลบนอนนะที่นอนก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่จอดในตรงที่อาจจะไม่ปลอดภัยกับตัวท่านเองก็เกิดปัญหาเรื่องของการถูกโจรกรรมถูกทำร้ายร่างกายอีกนะครับถูกเรียกอะไรนะปล้นนะครับนะปล้นทั้งรถปล้นทั้งเสกทรัพย์สินนะครับนะเราถูกทำร้ายอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับนะเรื่องของการขับรถมาถึงเรื่องของเพลงนะครับนี่หนุ่มโพขอเพลงเมียถามมือถือผมเปิดเจอแต่ของทางของวิทูลใจพรมนะเป็นศิลปินนักร้องทางภาคเหนือน่าจะน่าฟังเนาะลองฟังดูกันแล้วกันเนาะรับสายก่อนกันแล้วกันนะครับกับรายการสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะชื่อตีนคนลา
0: ครับสวัสดีครับน้องต้นคนงามงามเหมือนกัน
1: โอ้งามจะนับตาม นาง
0: โอ้ล้อมันเต้นไหนเนาะเนียงกระดาวเจี๊ยฟอง
1: เคยให้ร้อย
0: ฮะ
1: เคยให้ร้อย
0: โอ้เคยก็เดาอยู่จ้ะเฮ้ย
1: ไม่ดาวคองเลย
0: อืมก็โคเต้
1: เคยเด้ออ
0: ืม
1: ลับรัวไม่ทันนะคะ
0: โอ้มันละอ้อครุ่นเออแต่ละอ้อเจ็ดก็เจี๊ยเตอร์
1: ขน
0: าดแต่งเลยมือเองมันละอ่อนจัดเนี่ยตัวนู้นนะพองเนียบ้าน
1: ใจด
0: ี
1: เน
0: า
1: ะ
0: ไม่สวยแต่ใจดีนั่นแหละคือสิ่งที่คนต้องการนะสุดท้ายก็อยู่ตรงนั้นแหละนะไอ้ตอนแรกตอนแรกอาจจะว่าอย่างงู้นอย่างงี้พออยู่กันมาอยู่กันไปก็ดีนี่ว่างั้น
1: ข
0: ี้
1: เหร
0: ่
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก นะขี้เหร่แต่ใจดีนั่นแหละ
1: ต้นเอาเพลงที่เป็นยัง
0: ฮะเพลง
1: เป็นยัง
0: อ๋อเพลงยังได้อยู่ยังได้อยู่เพลงอะไรนะ
1: เอาเพลงฝากซองกันเลยจ้ะนะคะ
0: ฝากซอง
1: อย่างเดียวมีงานบุญไหม
0: คื
1: นนี้บุ
0: ญถ้าไม่ทัน
1: จะฝากซองไปด้วย
0: ไม่ทันงวดนี้ก็ไปห้าโมงเย็นเนาะ
1: น่าจะ
0: น่าจะไม่ทัน
1: วันไหนก็ได้
0: อืม
1: ต้นฟังได้
0: เนาะน่าจะครับ
1: ผมทุกสายเลยการนักสายที่เข้ามาสายโทรก่อนสายแบบสายสุดท้ายเลยนะคะ
0: ครับผมได้
1: ที่หน้าไมค์คนหล่อๆด้วย
0: ใจดีด้วยขอบคุณที่ชมเคยเห็นยังน่ะ
1: เห็นเฮ้ยจันยุบใบมุ้ย
0: โอ้เคยนะจันยุบ
1: ยุบสอบเนาะ
0: โอ้สอบอยู่โอ้ละมือหาละมือเห็นขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับนะขอบคุณทางน้องต้นคนงามนะครับนะคุยกันพอนายให้เครียดกันแล้วกันเนาะนายบางคนอาจจะมันคุยอะไรกันวะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของนะการพูดคุยเนาะหยอกเย้ากันไปนะครับสายต่อไปสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหล
0: ครับผม
2: เมียถามมือถือ
0: เป็นของศิลปินเมืองเหนือใช่ไหม
2: วิทูลใช่ไหม
0: วิทูลใจพรมอ่ะ
2: ใช่คร
0: ับถ้าไม่ทันช่วงนี้ก็ช่วงห้าโมงเย็นเน
2: า
0: ะ
2: เอาไม่ทันยังไง
0: ก็มันเหลือสองเพลงตอนนี้สองเพลงจะเปิด
2: ก็เ เอาเพลงเดี๋ยวนี้เลยเนาะจะได้ทัน
0: เหลือ2เพลงจะเปิด10นาทีอ่ะพอดีอ่ะเปิด2เพลงไปเลยเนาะ
2: คร
0: ับผมสองเพลงจากนี้ไปว่างั้นสองเพลงจากนี้เพลงของหนุ่มเมืองโพเพลงอะไรนะหนุ่มเมืองโพประมาณ3นาทีบวกกับอีกเพลงหนึ่งสาวลำน้ำมูลนะจากหนุ่มโนนสุวรรณนะนี่ประมาณสัก3นาทีแล้วมั้งใช่ไหมนี่ข่าวทิพย์ธิดาดินโอ้ยเปิดมากำลังคนเพลงขออภัยด้วยอาจจะเงียบไปเอาฟังเลยเนาะสองบทเพลงนะจบไม่จบอย่างไรก็ติดตามกัน5โมงเย็นกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับกระผมเหมือนเดิมฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับร่วมกับผู้จัดรายการทุกท่านที่โทรร่วมรายการกันแล้วกันนะครับนะเอาเพลงไหนก่อนเอาเพลงสาวลำน้ำมูลเนาะเนี่ยนำมาจากหนุ่มโนสุวรรณนะครับห้วยแถลงนี่ก็เพลงเมียถามมือถือนะนักร้องศิลปินทางเหนือนะครับนะก็เป็นเพลงแนวพูดคุยหยอกแย้วผมก็อยู่ทางเหนือก็เคยได้ฟังแต่อาจจะฟังพอได้นะนะบางคำก็ฟังไม่ออกบางฟังก็พูดไม่ได้ฟังกันเลยนะครับสองบทเพลงมอบทุกเสียงทุกสายจากกันไปกับรายการสัญจรปลอดภัยวันนี้สวัสดีครับผม

0: ขุน
1: ยังฮะ
0: ขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องนะโอ้ว่างถามนะแค่รับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน้ำเมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบอบนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลูกไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปหื้อหูเนอถ้าหูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่หรอ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากรถไปเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อนข้างยังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างซักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ยนี่เอาอย่างอี้ดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเองฮัลโหลเอามานี
1: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก็น้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดต่อยเนื้อน้องเนื้อเฮ้อแล้วแน่แล้วแน่

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้อง
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังเอี้ยพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โหบ่แจ๊ะหรอกินก็แต่ว่านี่สํานวน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
12: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวท.บึงกาฬรายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
13: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz
1: สมมติว่าประชาชนทุกคนในประเทศเราเห็นแก่ตัวประเทศไหนอย่าออกชื่ออย่าชื่อประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัวเลือกผู้แทนมาก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลจะเห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการจะเห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งด้วยจะเห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณจะคิดดู
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตโตแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด
6: ้อบ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
5: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
6: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
5: มาวินสปอร์ต
6: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้อง
3: สวทอำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550สวท. อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะพบกันเวลาดี 4:00 น.เช่นเดิมค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่27พฤษภาคม2569สวทอำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันจุตินัทจรุถิ่นค่ะ
1: พร้อมกับผมอนุชาประลมดำเช่นเดิมฮะสวทอำนาจเจริญวันนี้เป็นแม่ข่ายพบเจอกันทั้ง9สถานีและทางเพจไม่ว่าจะเป็นเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้และเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครับผม
0: ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเช็คอินสปท.2ด้วยค่ะ
1: พร้
0: อมเสิร์ฟข้อมูลข่าวสารนะคะกิจกรรมต่างๆและความเคลื่อนไหวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะฝนอาจจะทิ้งช่วงไปนิดนึงแต่ได้ข่าวว่า
1: จะมาเริ่มจะซาแล้วฝนทิ้งช่วงแต่ว่าที่กรุงไทยคนเต็ม
0: สำหรับไทยช่วยไทยพัดคึกคักมากค่ะทุกท่านแต่สิทธิ์ยังไม่หมดนะคะ
1: ยัง
0: เมื่อเช้านี้เห็นว่าเหลือประมาณน่าจะ
1: สี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่า
0: ตอนนี้
1: อาจจะเหลือน้อยลงหน่อย
0: นะคะสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะตามเกณฑ์ก็เข้าไปกดลงทะเบียนได้ที่แอปเป๋าตังนะคะ
1: แต่จริงๆนะผู้ที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปนะฮะเพราะท่านไม่ได้สิทธิ์นะไม่ต้องไปยืนตากแดด
0: คือจะยังมีคนสับสนว่
1: า
0: บัตรสวัสดิการก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ยังไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ต้อง
0: สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวรัฐจะโอนเงินให้
1: จากเคยได้300
0: เขาจะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทนะคะ
1: มันที่หนึ่งเดือนเหมือนกันมันที่หนึ่งวันอีกไม่กี่วันนี่แหละ
0: ใช่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีที่ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทย
1: ไม่ต้องไปยืนแดดไม่ต้องไปยืนต่อคิว
0: ส่วนการจะลงทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังไม่ได้ประกาศนะคะตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าท่านใดจะไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสโอเคไปได้แต่ว่าให้ทำที่แอปพลิเคชันจะสะดวกกว่
1: า
0: เพราะตอนนี้ที่กรุงไทยเนี่ยแน่นทุกที
1: ่ทุกสาขา
0: ทุกสาขานะคะ
1: โอเควันนี้
0: นะคะเดี๋ยวจะติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
1: ไปยุโรปเลย
0: ไปเจรจาพูดคุยกันในเรื่องของการค้าทั้งภาครัฐแล้วก็ในเรื่องของเอกชนด้วยเดี๋ยวมาติดตามภารกิจกันท่านบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะ
1: ในส่วนหนึ่งเรื่องกระทรวงศึกษาธิการเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเองก็เดินหน้านะคะที่จะรับมือกับปัญหาโซเชียลมีเดียแล้วก็ในเรื่องของสกรีนไทม์นะคะในเด็กด้วยเพื่อที่จะป้องกันเด็กเล็กควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้าน AI นะคะเดี๋ยวติดตามกัน
1: อีกเรื่องนึงเรื่องการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับผม
0: แล้วบางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะที่รัฐจ่ายให้ 60% เราจ่ายอีก 40% นะ
1: เขาจ่าย600เราจ่าย400หรือเปล่านี่ยังไงแหมอันนี้ต้องเทียบบัญญัติตรายาง
0: เดี๋ยวเราจะมาเอา
1: วิชาพื้นฐาน
0: เอาอินโฟให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเราจะใช้จ่ายแบบไหนแล้วมีหลักการคิดง่ายๆหลักการเป็นง่ายๆในแต่ละวันว่าเราควรจะเติมเงินเท่าไหร่และใช้พอดีเลยแบบนี้นะคะ
1: ครับผมส่วนช่วงเจนไทยไซเบอร์ฮะ
0: เจนไทยไซเบอร์นะคะช่วงนี้ยังหน้าทุเรียนอยู่พี่นุ๊กคะตัวพี่นุ๊กเองก็ชอบใช่ไหม
1: ชอบ
0: เพิ่งสั่งมาหมาดๆ
1: เพิ่งสั่งมาจากอนายอามจันทบุรี
0: เนี่ยนะส่วนนี้ไว้ใจได้นะคะตัวเองก็ชอบมากแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านนี่ชอบทานทุเรียนกันหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งเน
1: า
0: ะทุเรียนจันทบุรีหมอนทองแท้อะไรเงี้ยแล้วเราจะดูแบบ
1: ไหนว่าเพจ
0: ไหนจริงเพจไหนปลอมเพจไหนที่จะน่าเชื่อถือเดี๋ยววันนี้นะคะทางตำรวจไซเบอร์ท่านมีคลิปมาฝากกันด้วย
1: ครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องช่วงเตือนไปไซเบอร์ส่วงช่วงรัดเข็มขัดประหยัดงาน
0: ประหยัด
1: พลังงานพลัสช่วงนี้ถือว่าน่าจะเข้าร้อนต่อหนาวร้อนต่อฝน
0: ฝนอยู่ก็จริงแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะเผื่อว่าท่านใดกำลังจะเล็งหรือว่ากำลังจะมองหาการที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศใหม
1: ่
0: เราจะซื้อแบบไหนดี
1: ต้องมีฉลากเบอร์นั้นเบอร์นี้หรือว่าแต่เมื่อก่อนจริงๆเมื่อก่อนบ้านเราก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ทุกวันนี้เรามีลูกเล็กลูกเด็กเล็กแดงลูกเด็กเล็กแดงก็เป็นห่วงเด็กๆก็เลยต้องอาจจะต้องซื
0: ้
1: อแต่ว่าทีนี้เราจะซื้อแบบไหนเพื่อประหยัดไฟเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: จะได้ประหยัดค่าไฟฟ้าเนาะแล้วก็ในช่วง ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระภาคีหลวงนะคะวันนี้ติดตามรับฟังรับชมได้กับสวทด่านซ้ายนะคะพี่นุ๊กคะเดี๋ยวเราไปที่เรื่องแรกกันนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายกร
1: ั
0: ฐมนตรีนะคะท่านก็ยืนยันภารกิจการเยือนฝรั่งเศสสำเร็จผลตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านบอกว่าการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำเร็จผลตามที่เตรียมไว้นะคะทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศส รวมทั้งการได้ไปพบปะหารือนะคะกับนายเอมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในโอกาสอันดีนะคะที่ไทยกับฝรั่งเศสนั้นครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170ปีค่ะ
1: รู้จักกันมานานแล้ว
0: ใช่นะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันนะคะแล้วก็เปี่ยมด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองประเทศซึ่งจากการพบกับตัวแทนของภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะได้รับการยืนยันว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยของเราเองก็ต้องตื่นตัวนะคะแล้วก็พร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้ภาคเอกชนทั้งฝรั่งเศสแล้วก็รวมไปถึงยุโรปด้วยนะคะโดยเฉพาะการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่าTA ไทยกับ EU ให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับการส่งออกของไทยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังยืนยันว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขณะนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและก็ตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าเกษตรที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบนะคะและจะไม่มีจะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เอาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยไปเป็นข้อตกลงและก็ให้เกิดความเสียหายเด็ดขาดนะคะท่านนายกบอกว่าให้เชื่อมั่นในรัฐบาลได้เลยแล้วก็ทางเอกชนของฝรั่งเศสหรือว่าทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาลงทุนในไทยมากขึ้น
1: เขาพร้อมมาลงทุนแต่เราก็ต้องมีมาตรฐานในส่วนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นการไปเจรจาของนายกรัฐมนตรีนะที่ฝรั่งเศสนอกจากคุยกับฝรั่งเศสก็ต้องคุยกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ฮะ FTA ก็ต้องเกิดการค้าเสรีก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะ
0: ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น170ปีไทยกับฝรั่งเศสนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการทูตนะคะ
1: ครับผมมาที่กระทรวงศึกษาธิการฮะหลังกระทรวงศึกษาธิการทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะทางท่านประเสริฐจันทระรงทองก็มีการพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะรับฟังทุกข้อกังวลของผู้ปกครองช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าเนตรชุดเนตรนารีค่าชุดลูกเสือค่ารองเท้าโอ้โหเยอะแยะ
0: สารพ
1: ั
0: ดค่า
1: สารพัดค่าห้องค่าอะไรก็ว่าไปแต่ทางท่านรัฐมนตรีเขาบอกว่ามีข้อมูลมีข้อมูลจากหลายสถาบันเขาสะท้อนตรงกันว่าอันนี้พูดถึงการเสพสื่อและการไปโรงเรียนนะการสื่อมีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะมีคอนเทนต์เนี่ยโดยเฉพาะวันก่อนก็มีคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธิหรือว่าการจดจ่อหรือว่าการนั่งเรียนของเด็กๆนะซึ่งอันนี้นะก็ต้องมีการพัฒนามีการแก้ไขนะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหาตัวนี้เนี่ยปัญหาดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะไปโทษแต่เด็กอย่างเดียวหรือจะไปโทษแต่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแต่ว่าถือว่าเป็นความท้าทายท้าทายในโลกยุคดิจิทัลนะซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมซึ่งทุกวันนี้เป็นไงฮะเด็กทุกวันนี้
0: ซึ่งปัจจุบันนะคะเด็กไทยของเราจำนวนมากนะคะก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียกันตั้งแต่อนุบาล นะพี่ลูกคะทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีสมาร์ทโฟนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เผชิญกับความเสี่ยงเนื้อหาออนไลน์ที่มากกว่าที่หลายคนคาดคิดนะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้กำหนดเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนั้นได้ศึกษาแนวทางจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ประเทศในสหภาพยุโรปนะคะพบว่าการแก้ไข ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่2ด้านก็คือ การปกป้องเด็กในช่วงวัยที่สมองยังพัฒนาและการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI สำหรับเด็กและเยาวชนในโลกอนาคตนะคะทั้งนี้ใน2สัปดาห์นี้นะคะจอกก็จะมีการจัดทำแนวทางในเรื่องของสกรีนไทม
1: ์
0: ในตามช่วงวัยโดยอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์และทางงานวิชาการ
1: ใน
0: ส่วนของความปลอดภัยออนไลน์นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่าเด็กไทยในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงสื่อรุนแรงสื่อลามกและก็ภัยจากการล่อลวงทางดิจิทัลได้ง่ายขึ้นกระทรวงเองนะคะก็ได้เตรียมเชื่อมระบบการคุ้มครองดังกล่าวเข้ากับศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมหารือกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเพื่อผลักดันมาตรการด้านอายุนะคะแล้วก็ด้านหมวดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานอายุน้อยรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลนะคะแล้วก็ทางด้านของDSI นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลด้านของสื่อนะคะเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่สื่ออันตรายที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็จะเชิญทุกภาคส่วนนะคะเข้ามาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทั้งแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองตัวแทนเด็กเยาวชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเด็กและการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกออนไลน์อย่างย
1: ัง
0: ย
1: ื
0: นต่อไป
1: นะบางทีทุกวันนี้บางทีพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาปุ๊บตื่นเช้ามาปุ๊บก็ให้โทรศัพท์เปิด YouTube ให้เด็กๆดูเด็กๆก็จะดู
0: แต่ YouTube อาจจะมีช่องบ้านแดงบ้านดำบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเด็กๆก็จะเข้าไปดูกันโดยที่บางทีผู้ปกครองอาจจะไม่ได้ดูบางทีทุกวันนี้มันจะมีคลิปสั้นจะมีคลิปแบบที่อาจจะพูดลามกพูดคำหยาบนะคะหรือว่าจะมีความรุนแรงหรือว่าล่าสุดที่ผ่านมาที่มีไลฟ์สดยาวเลยอันนี้แผ่นดินปล่อยมาได้ยังไงอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะซึ่งตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเองท่านบอกว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจนะยังกำลังดูอยู่ภายใน2สัปดาห์นี้ก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยการบูรณาการต่างๆแล้วก็จะมีระบบป้องกันออกมาเขาเรียกว่า1แหละในช่วงอายุนะคะที่จะให้เด็กดูได้ต่างๆแล้วก็จะมีการที่จะเหมือนให้แต่ละแพลตฟอร์มเขาดูว่า
1: ต้องตรวจสอบ
0: ใช่นะคะตรวจสอบคอนเทนต์ที่ออกมา
1: ครับผมไปที่ไทยช่วยไทยเป็นไงบ้าง
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งล่าสุดนะคะผ่านมาเกือบ3วันค่ะพี่นุ๊กคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังเหลือสิทธิ์อยู่กว่า4ล้านสิทธิ์นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้แอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะย้ำว่าอย่าไปกดลิงก์ที่มีส่งข้อความมา
1: ที่เขาส่งมาน
0: ะคะหรือว่าเป็นผ่านเราเข้าไปเว็บไซต
1: ์
0: นะคะแล้วก็จะมีอันนู้นอันนี้บอกว่าตรงนี้ลงทะเบียนง่ายลัดกว่าไม่ใช่นะคะให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะส่วนสูตรคำนวณค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ให้
1: พี่รถ
0: ช่างของเราเอาขึ้นหน้าจอภาพสีแดงเมื่อสักครู่นี้อ่ะเราดูเลย
1: แต่ละวัน
0: ใช่ค่ะเป็นภาพใหญ่ได้ไหมคะเป็นภาพใหญ่เต็มจอเลยก็ได้นะคะจะได้เห็นชัดเจน
1: น
0: ะคะพี่ดู
1: ค
0: ะสมมุติว่านะคะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้นะคะรัฐช่วยจ่าย 60% 60% นะคะ
1: ไม่ใช่60บาทนะ
0: ใช่ 60% นะคะสูงสุดวันละ200บาทส่วนประชาชนจ่ายเอง 40% นะคะเอาง่ายๆเลยสมมติว่าพี่นุคะถ้าเราซื้อสินค้าน่ะในยอด100บาทรัฐช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่าย40บาทอันนี้โอเคง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้ายอดสินค้า200บาท
1: อันนี้รัฐช่วย
0: รัฐจะช่วย120นะคะเราจะจ่ายเอง80บาทนะคะแล้วถ้าซื้อสินค้า333บาทรัฐช่วยจ่าย200บาทคือสูงสุดเลย
1: อันนี้เต็มสตรีมเลย
0: ใช่เต็มสตรีมเลยเราจะจ่าย133บาทนะคะ
1: แต่จะได้ประมาณ1อาทิตย์ไม่เกิน1อาทิตย์
0: นะคะแล้วนะคะสรุปง่ายๆว่าในยอดในแต่ละวันเนี่ยนะคะถ้ามียอดเกิน333บาท
1: ต้องทำยังไง
0: เราต้องจ่ายเองในส่วนต่างนะคะผ่านแอปเป๋าตังนะคะที่เราเติมเงินใน G Wallet ไปนั่นแหละนะคะตั้งซึ่งรัฐจะตั้งวงเงินจ่ายสูงสุด200บาทต่อวัน
1: ครับผม
0: และหากใช้สิทธิ์ไม่หมดนะคะใน1เดือนนะ
1: 1,000
0: ใช่ 1,000 ใน1เดือนถ้าไม่หมด
1: เขาทบให้ป่ะ
0: เขาไม่ทบนะคะเขาไม่ทบเขาจะตัดเลยนะเราก็ต้องไปเริ่มนับเดือนใหม่เอาเป็นง่ายๆว่าใน1เดือนที่เราจะต้องเติมเข้าไปใน G Wallet เราต
1: ้
0: องเติมถ้าเราอยากจะใช้เต็มวงเงินเลยวงเงิน 1,000 ที่รัฐให้ 60% เราจ่าย 40% เราต้องเติมเงินเข้าไปใน G Wallet 667บาทอ
1: ันดับแรกท่านเข้าไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์หรือยังครับ
0: ยังมีเวลานะคะจนถึงวันที่29
1: 1ท่านไปลงทะเบียนสำหรับท่านที่เคยใช้แอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว2พอลงทะเบียนแล้วมันก็จะเป็นปัญหาคืออะไรท่านต้องหาตังค์ไม่เจออ
0: ันนี้เชื่อว่าทุกคนม
1: ี
0: เติมไว้ก่อนเลย
1: เนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดเนี่ยข้อมูลสดๆเลยตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ย4,700,000กว่าสิทธิ
0: ์
1: 4,700,000กว่าสิทธิ์นะฮะยังมีเวลาถึง
0: ตั้งแต่6โมงเช้าจน
1: ถึง5ทุ่ม
0: 5ทุ่มนะคะถึงวันที่29
1: ครับถึง4ทุ่มถึง4ทุ่ม
0: ถ
1: ึ
0: ง
1: 4ทุ่มนะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะ30กว่าล้านสิทธิ์ตอนนี้เหลืออยู่4ล้านประมาณ4,700,000นะพี่น้อง
0: นะ
1: แล้วการลงทะเบียนส่วนผู้ที่เคยลงไปแล้วอาจจะเคยลบแอปพลิเคชันออกบางคนก็ไม่ได้ใช้อันนี้ท่านก็ต้องไปยืนยันที่ธนาคารกรุงไทยหรือ
0: ตู้ ATM สีเทา
1: ตู้สีเทานะตู้สีเทานะตู้สีเทา
0: ส่วนใหญ่ตัวนี้น่าจะสีเทาเกือบทั้งทั่วประเทศแล้วแหละนะคะเราก็สามารถไปกระพริบหน้ากระพริบตากระพริบยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ระมัดระวังนะพี่น้องประชาชนนะระมัดระวังจะมี SMS จากมิจฉาชีพท่านได้รับการลงทะเบียนแล้วท่านนู่นท่านนี่นะกดลิงก์กรุณากดลิงก์อันนี
0: ้
1: มิจฉาชีพแน่นอน
0: ห้ามกดเด็ดขาดพอดีเข้ากับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
1: ครับผม
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
3: ์ช่วงนี้เพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาทุเรียนเนื้อแน่นหวานหอมและราคาถูกฟังคลิปนี้ก่อนนะคะช่วงนี้ตามเพจ Facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจะมีการสร้างเพจปลอมขึ้นมาซึ่งเพจปลอมที่สร้างขึ้นมามิจฉาชีพจะใช้วิธีการ copy รูปภาพจากเพจจริงมาทั้งหมดนอกจากนี้แล้วยังมีการยิงแอดโฆษณาพยายามทำให้มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชนทำให้มีการโอนเงินซื้อขายทุเรียนและทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ค่ะอีกวิธีนึงก็คือให้ผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินมัดจำให้กับทางร้านซึ่งเป็นเพจปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าเงินมัดจำดูเหมือนจะเป็นเงินจำนวนที่น้อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนโอนเป็นหลักร้อยหลักพันคนมิจฉาชีพจะได้เงินไปเท่าไหร่คะ3วิธีในการเช็คว่าเพจนี้คือเพจปลอมที่จะหลอกเอาเงินจากผู้บริโภค1นะคะเพจทุเรียนปลอมที่มีการก๊อปปี้จากสวนทุเรียนดังจะมีการสะกดชื่อเพจด้วยอักษรพิเศษหรือว่าตัวอักษรพิเศษที่เพี้ยนไปเล็กน้อยจากเพจสวนทุเรียนดังจริงๆ2เรื่องราคาทางเพจปลอมจะทำราคาที่ถูกมากๆค่ะเพื่อเป็นการล่อใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อแล้วก็ซื้อนะ3เร่งให้โอนโดยทางเพจปลอมอาจจะอ้างว่าของมีจำนวนจำกัดต้องรีบโอนตอนนี้นะคะไม่นั้นสินอาจจะหลุดได้วิธีการเอาตัวรอดจากการโดนแก๊งทุเรียนทิปหลอกลวง 1. เช็คประวัติของเพจว่าเพจมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยหรือไม่ค่ะ 2. เช็คก่อนโอนโดยสามารถนำชื่อ Facebook แล้วก็ชื่อบัญชีต่างๆที่เพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นำไปเช็คผ่านแอปพลิเคชัน Cyber Check ของทางตำรวจไซเบอร์ค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ความชื่นชอบทุเรียนของเพื่อนๆมาเป็นช่องว่างในการให้มิจฉาชีพหลอกลวงเพื่อนๆในการซื้อขายในโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ค่ะ
0: เตือนภัยไซเบอร์นะคะ
1: ระมัดระวัง
0: ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดูให้ดีบางเพจก็สามารถที่จะไปปั๊มยอดผู้ติดตามไปก๊อปรูปเพจดังๆมานะคะ
1: ยอดถูกใจ100แต่ว่ายอดกดยอดผู้ติดตามอาจจะ 2-3 พันอันนี้ดูดีๆแล้วกัน
0: ดูดีๆนะคะ
1: เอาไปที่ช่วงรัด
0: เข็มข
1: ั
0: ดประหยัดพลังงานพลัดค่ะ
4: รวมมือมาประหยัดแอมน้ำมันที่มีก็จะพอใช้ช่วยก
5: ัน รัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัส
0: กลับมาที่ช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะพี่นุคะ
1: เป็นไง
0: จะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดไฟค่ะควรเลือกที่ระบบอินเวสเตอร์เชื่อว่าทุกคนคงจะทราบกันดีและก็ที่แน่นอนนะคะต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะคะ3ดาวขึ้นไปแล้วก็เลือกขนาด BTU นะคะให้เหมาะสมกับขนาดของห้องของเรานะ
1: ค
0: ะโดยเราจะนะคะพิจารณาจากค่าเสียย
1: ิ่
0: งสูงยิ่งประหยัดไฟนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆนะคะ1ก็คือเลือกระบบอินเวสเตอร์นะคะแล้วก็แอร์ระบบอินเวสเตอร์นั้นจะปรับลดในรอบของคอมเพรสเซอร์ลงเมื่อห้องเย็นมันไม่ตัดนะคะแล้วก็ต่อการทำงานบ่อยๆไม่ตัดต่อการทำงานบ่อยๆทำให้ประหยัดไฟกว่าแอร์ธรรมดา 30-50%
1: ก็เองเก่า
0: ใช่นะคะแล้วก็ดูที่ฉลากว่าเป็นประหยัดไฟเบอร์5ต้อง3ดาวขึ้นไปนะคะแล้วสำหรับแอร์ประหยัดไฟระดับสูงมากๆจะมีค่าเสียอยู่ที่20ขึ้นไปอันนี้เราดูนะคะถามช่างแล้วก็วัดขนาดห้องไปก่อนนะคะว่าจะเอาขนาดห้องเราเท่านี้กว้างคูณยาวเท่านี้สูงเท่านี้
1: 3เมตรคูณ5เมตรหรืออะไรก็ว่าไปจะเอา 9,000 BTU 12,000 BTU อะไรก็ว่าไปนะแต่อินเวอร์เตอร์พอถึงเวลาเขาทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะตัดการหมุนของมอเตอร์นะครับและที่สำคัญตั้งเวลาปิด
0: ตั้งเวลาปิดก่อนออกจากห้องก่อนที่เราจะตื่นนอนอย่างน้อย30นาทีนะคะเพราะว่าความเย็นยังห้องก็ยังมีอยู่นะคะ
1: และท่านจะประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย
0: ใช่เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปติดตามรับชมนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระพันปีหลวงต่อกับสวทด่านซ้ายนะคะส่วนวันน
1: ี
0: ้รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ติดตามรับฟังรับชมกันได้กับสวท101
1: ส่วนวันนี้
0: วันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะทุกๆคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ทีมงานสวทอำนาจเจริญนะคะดิฉันจุตินาตรุทินค่ะ
1: ผมมนุชาประโลมรำฮะ
0: ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
7: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ต่างครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ่ถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำนาบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถิ่นยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แคบ้านและกระถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ่ถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่

0: นี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ส่งปลูกต้นว่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้ง2ต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
2: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของพระสกนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
3: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
4: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกนิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขณะนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ 1. จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 6.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ7เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกนิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
3: ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
3: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
3: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เล
2: ี้
3: ยงอย
2: ู่
3: ตอนน
2: ี้
3: ค
2: ือ
3: ปลาอะไรคะ
2: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาเป็นปลาที่ทำหมันครับปลาหมันนี่ก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วเขาก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
3: ที่คือคนนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
3: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
2: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
3: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าบ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าในชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่างให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ปัจจุบัน
1: เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วางอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีอะค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: จากชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: เล
0: ยค่ะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์ท่าน
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจนสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ถอดลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงและทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายและทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
3: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้
3: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม่ได้มี
2: ไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิงยนรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิคลิปกระ ระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
14: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
15: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: มุดเพลงสนุกสนานนะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับสาวเก็บเห็ดนะมอบไปถึงคุณพี่มาทาสำรันใจคงจะเก็บกันแถวแถวบ้านละมั้งนะหรือไม่ก็เก็บกันแถวตลาดว่างั้นนะแถวตลาดนี่เก็บง่ายขอให้มีสตังค์ว่างั้นนะครับช่วงนี้ก็จะมีเห็ดออกค่อนข้างจะมากมายหลายรูปแบบนะครับเห็ดอะไรล่ะเห็ดละโงกเห็ดอะไรนะไข่หงไข่ห่านไข่เต่าโอ้ยเยอะแยะมากมายจำชื่อไม่หวาดไม่ไหวเห็ดเพาะอืมยายโนนโมซื้อเห็ดเพาะโอ้ยกิโลละ3ครึ่งกิโล300นะมาได้เห็ดแก่แก่ว่ากันสายรายการครับผมครับ
1: มีครับยศชายหนุ่มสำเริงโคกเขาครับ
0: อ๋อหนุ่มสำเริงโคกเขามีเห็ดเพาะไหมเท่านั้นน่ะ
1: ครับเขาหาอะไรผมไม่ค่อยมีเวลาไปหาคร
0: ับ โอ้มันเห็ดแก่หรือเห็ดอ่อนล่ะเท่านั้นเห็ดหนุ่มหรือเห็ดสาววะไง
1: ผมไปส่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่งไปหยุดเมื่อวานเนี่ยครับ
0: โอ้ครับผม
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวไปที่ถึงพวง
0: ส่ง
1: พี่มะสร้างภาพพุทธิสง
0: ฆ์ส่งเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเรนบิรัม
0: โอ้ทำเองบ
1: ่เนี่ยผมขับรถชั่วคราวให้เขาจ้างไปชั่วคราวครับ
0: โอ้จ้างชั่วคราวจ้างทุกวันหรือว่าจ้างวันต่อวันหรือว่ายังไง
1: วันต่อวันวันละ450
0: โอ้ดีดิมีงาน
1: ฮะทางค่ากับเขาหน้าประมาณ500พอดีแหละครับ
0: โอ้ดีดีมีงานประจำได้ทำกันก็เป็นดีแล้ว
1: เขาจ่ายทุกวันครับ
0: จ่ายทุกวันวันไหนทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ว่างั้น
1: ครับผมหยุดแต่แล้วผมไปชั่วคราวครับ
0: อืมดีดีดี
1: เพราะว่าคนเก่าเขามอเตอร์ไซค์เขาล้มเขาทำไม่ได้เลยผมไปเทนเขาครับ
0: โอ้ดีเราจะไปล้มเด้อเดี๋ยวเขาไม่ได้จ้างเรา
1: แล้วเราขอเพลงอันเก่าเหรอครับ
0: เพลงสงสารเป็นไหมใช่ไหมนี
1: ่สงสารเป็นไหมของเอสุภัสสร
0: เอสุภัสสรเนาะโอเค
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวจัด
1: ผมมาใหม่แล้วครับ
0: ครับผม
1: ผมมาใหม่หลานสาวยมูคนงามคนสวย
0: ครับ
1: คนน่ารัก
0: น่ารักอยู่แล้ว
1: ผมใหม่สาวลำมาคนงามเหมือนกันแหละ
0: คนงาม
1: หมู่สาม
0: อืม
1: แล้วก็สาวชุมทองแล้วก็น้องต้นคนงามเมืองโพและนักโมสาวกระสังแล้วก
0: ็
1: สาวชุมทองที่เขาพงพี่หนุ่มไร้เฟนพี่หนุ่มน้องสาวคนล้อหรอ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: สายครับผมขอบคุณทางหนุ่มโคกเขานะนะล้อหล่อทุกเสียงทุกสายรอด้วยกันนะเนาะนะครับกับรายการ 107.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับนะเปิดเพลงให้ท่านได้ฟังเป็นคติเตือนใจ บางท่านบอกเตือนเรื่องอะไรเนาะเรื่องการกินเห็ดกันแล้วกันเนาะนะช่วงนี้เห็ดออกค่อนข้างจะมากมายก็ฝากทุกท่านเตือนไว้กับภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับกับเห็ดนะไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นเห็ดดีกินได้ก็ไม่ว่ากันแต่เห็ดไม่ดีกินไม่ได้บางทีเราไม่รู้นะมันเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนคู่แฝดมางั้นอาศัยร่วมต่อไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณฤทธิ์ชัย
0: ครับผม
2: เพราะไอ้สัตว์เพาะนี
0: ่สัตว์เพาะนะ
2: ผมว่าตุ๊กกลมน้อยเล็กเล็กๆอ่ะ
0: กระมวลกระมวลที่ตู้จนเองนะ
2: โอ้ทำไมตั้งแต่รวมๆผมอายุประมาณ10ขวบเนาะโอ้เยอะแถวบ้านนั่ง
0: โอ้แต่ก่อนเยอะตอนนี้แกไม่มีแล้วบ่
2: ไม่มีเนาะ
0: โอ้มันไปไหนหมดแล้วนี
2: ่ภาวะกิโลเท่าไหร่นะ
0: กิโล600ยายน้องนาโมซื้อวันก่อนนู่นครับ
2: มันเต็มตามดินกรวดนั่นดินไหนเต็มมาเด็กดูเนอะ
0: หน่วย
2: บ้านยางไอ้รอบ้านยางเนี่ย
0: โอ้มีเยอะทำไมทางบ้านยาง
2: น่ะซ้ายมันดินซ้ายมันไม่ค่อยมีหรอก
0: อืม
2: ไม่ก่อนจะดินไอ้ดินกรวดนะ
0: ดินกรวดใช่ไหมได้กรู
2: น
0: ู้
2: นได้นุ่มนะ
0: โอ
2: ้ทำไมโอ้เพื่อนจะไปเริ่มตอนนี้เพราะว่าอายุประมาณ10ขวบสองขวบน่ะ
0: สมงัยมันเมียนยาหนูเกิดอุ่ยมันเจริญแล้ว
2: หมดแล้วครับทำนาหมดแล้วเพียงไม่มีป่าหรอก
0: ไม่มีป่าแบบแต่ก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ว่าโลเท่าไรนะ
0: กิโล600
2: ก็ป่าไม่ได้ก็โลละพันหาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีหรอก
0: หายาก
2: เสียใจเนาะขอฟังเพลงนะขอแล้วเนาะเพลงอ่ะ
0: เพลงเดิมใช่ไหมนี่ที่ขอมา
2: สัญญาก
0: ่
2: อนแต
0: ่
2: ง
0: สัญญาก่อนแต่งสปลาวครับผมหนุ่มเมืองโพ
2: คร
0: ับครับผมนะขอบคุณหนุ่มเมืองโพสัญญาก่อนแต่งนะคุยเรื่องเห็ดไอ้สักหน่อยเนาะเห็ดเรื่องสักนิดนึงติดมันเต็งเนอะยิ่งความเรื่องประสัดทันประสัดโอ้มันได้คุยรับโทรศัพท์ก่อนเอ้า รับโทรศัพท์ก่อนครับผม
3: รายการนี้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วคุณติน
0: อะไรนะ
3: รายการนี้ต้องไม่ต้องเปิดเพลงดอก
0: อ๋อไม่ต้องเพลงคุยกันภาษาอาหารการกิน
3: ใช่
0: อาหารการกินยามค่ำ
3: เห็ดเนาะเห็ดอะไรก็แพงไปหมดเนาะ
0: มันแพงนะดิ
3: อาหารเห็ดเนี่ยอะไรเห็ดขมอ่ะ
0: เห็ดขมเห็ดขมเนี่ยอยู่ใน
3: เห็ดที่ขมนะแต่สมัยก่อนโหยเขาเตะทิ้งกันเน
0: า
3: ะ
0: โอ้อยู่ในขอนไม้อะไรนะเห็ดขมนี่
3: ไม่ใช่มันอยู่ตาม
0: ตามดิน
3: อะไรนะเขาหาเก็บมาแต่ก่อนมันไม่มีราคามีใครกินเนาะสมัยตะวันโอ้โหโลละที่บ้านเขาขายโลละ200
0: สองร้อยครับ
3: วันนั้นไปสุรินทร์แหละร้านไปเก็บมาเก็บมาได้เยอะอยู่มันก็เอามาต้มล้างแล้วให้หลานไปกินด้วยมันก็ให้มาด้วยบอกว่าไม่เอาดอกเขาให้พวกนั้นหลานไปกินเขาก็ให้มาสักประมาณโลนึงเนี่ยที่เขาลวกแล้วนะ
0: มันเอามันเอามาต้มกินกับอะไรกินเฉยๆกินกับน้ำพริก
3: แล้วก็เอามาแกงเสียแล้ว
0: แกง
3: ต้มให้น้ำขมมันออกไงคุณตินแล้วเราก็มาแกง
0: แกงครับผมวิธีแกง
3: ใส่ยอดติ้วอ่ะรู้จักไหม
0: ยอดติ้วรู้จัก
3: ยอดแต้วอ่ะยอดแต้วน
0: ่
3: ะ
0: แต้วติ้วรู้จักครับผม
3: ใช่ใบมะขามอ่อนก็ได้
0: สละงิงนะสละงิงต้มเห็ดใส่สละงิงครับผม
3: นั่นแหละ
0: ใส่มะขามยอดมะขามอ่อนก็ได้
3: ยอดมะขามอ่อนก็ได
0: ้ให้มันตัดกันใช่ไหมหรือว่ายังไง
3: ใช่ให้มันเปรี้ยวหน่อยไง
0: เปรี้ยวหน่อยเนาะ
3: ถ้าเราจะต้มเตรียมเก็บใหม่ๆแล้วมาต้มให้มันหายขมอ่ะเราใส่ใบฝรั่งต้มใส่ใบฝรั่งก็ได้ใบน้อยนาก็ได้ใบอะไรคือพวงก็ได้เขาว่าแต่เคยใส่แต่ใบฝรั่งมันก็ไม่ขมนะ
0: ใบฝรั่งไม่ขม
3: จ้ะ
0: ฝรั่งที่เรากินนี่นะ
3: นั่นแหละ
0: ใส่แต่ใบมันใช่ไหมใบมัน
3: ใช่เอาใบมาต้มใส่ใบน้อยหนาก็ได
0: ้อันนี้เห็ดขมใช่ไหมแก้การขม
3: ใช่ม
0: ัน
3: จะไม่ขมไง
0: ม
3: ัน
0: จะไม่ขมอืมครับโอเค
3: แล้วก็เห็ดเผาะนี่โลตั้ง600เลยเหรอคุณยายน้องนโม
0: ยายนโมซื้อครึ่งกิโล300
3: โอ้ยแพงขนาดนั้นไม่กินมันน้อง ขนาดไข่มดแดงนี่ยังไม่ซื้อเลยเนี่ยอยู่ที่บ้านเน
0: ี่
3: ย
0: ไข่มดแดงไข่มดแดงก็ช่วงนี้ก็อาจจะพอมีก็อาจจะแพง
3: โลละ500-600เหมือนกันนั่นแหละ
0: เลี้ยงไปทำฟาร์มเลี้ยงเอาอะไรให้กินเน
3: า
0: ะ
3: ครับฟ้าร้องเมื่อว่าฝนจะตกคุณติน
0: ที่บุรีรัมย์เหมือนกัน
3: ตอนนี้ที่เมืองตกไหม
0: ไม่ตกครับนะฟ้าร้องว่าจะลงเครื่องอยู่ก็เลยสักพักก็หายไป
3: จะตกที่ไหนไปหมดเลย
0: ครับเฮ้ยทางนุ่มเมืองโพครับผมครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนะเห็นทางนุ่มเมืองโพบอกว่าฝนตกทางเมืองโพนะครับนะเรื่องเห็ดมีหลายรูปแบบว่างั้นนะเห็ดที่ชอบก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะบางคนก็เห็ดละโงกขาวละโงกเขียวละโงกแดงมีเยอะมากมายแต่มันอร่อยนะผมเคยกินอยู่เขาแกงเอามาแกงใส่ใบมะขามอ่อนใส่ติ่วแต้วอะไรนี่เนี่ยนะพูดละหิวแล้วสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับยิ่งกิน
0: โอ้สวัสดีครับหนุ่มนนสวรรค์เห็ดถนนเยอะไหมหนุ่มสวรรค์น่ะ
4: เห็ดไม่มีเลย
0: โอ้มันไปทางไหนเลยเดี๋ยวนี
4: ้ไปทางบุรีรัมย์หมด
0: เลยโอ้ไปทางบุรีรัมย์หรือมันไปที่ตลาดหมดแล้วมั้ง
4: ไปขึ้นเขาไปนี่เลย
0: เออเน
4: า
0: ะ
4: มันไม่มีที่เห็นจะไม่มี
0: ไม่มีเน
4: า
0: ะ
4: ไปทางคอนบุรีไปนู่น
0: อ๋อทางนู่นมีเนาะทางคอนบุรีมันเป็นดินกรวดเนาะคอนบุรีทางนู่น
4: ใช่
0: อืม
4: ขอฟังเพลง
0: ครับ
4: เมียไม่ได้แต่งเลย
0: ฮะเพลงอะไรนะ
4: เมียไม่ได้แต่ง
0: เมียไม่ได้แต่ง
4: ครับผม
0: เมียไม่ได้แต่งคือยังไงเนาะ
4: ไม่เอาเฉยๆเลย
0: อ๋อเหรอโอเคอยู่กันเฉย
4: ๆ
0: ครับผม
4: นโมเด้อ
0: ครับ
4: เจ้าตอนไปทางนี้นี่ยายเด้อ
0: ยายอะไรนะยายบุญเรียนบ่ยายบุญเรียน
4: เด็ก
0: ยายบุญเรียนสักครู่นี่ผ่านไป
4: ครับผมเจดีนะครับ
0: ครับผม
4: สวัสดีครับ
0: ครับนะขอบคุณทางไหนหนุ่มนนท์สุวรรณนะครับนะหนุ่มนนท์สุวรรณหนุ่มต่อไปก็แล้วกันหนุ่มไหนจะมาสายนี้สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับพี่ตินครับ
0: โอ้หนุ่มแคนดงครับผมโอ้ยแคนดงมีเห็ดไหมทางนู้นอ่ะ
5: เห็ดที่แม่มุเรียนพูดอ่ะมันเป็นเห็ดเขาเรียกเห็ดยูคา
0: โอ้เห็ดยูคาบ่อ๋ออยู่ในยูคาม
5: ันขมเหมือนกันครับว่าหาแต่ว่าผมมันมีห้วยอยู่ครับมันต้นยูคาเกิดเต็มเขาปลูกไว้แล้วนี่มันไปเจ็บแถวๆนั้นแหละครับต้นยูคา
0: อ๋อมันอยู่กับต้นยูคาม
5: ันเป็นป่านะครับเป็นป่าเขาปลูกไว้มันเป็นป่าที่เป็นมูลนะพี่ติดมูลติดอะไรนี่เนี่ย
0: อ๋อ
5: เป็นน้ำมูลได้เขาปลูกตามมานั่นแหละคือแปลงน้ำนั่นแหละ
0: อืม
5: เอามาแล้วแม่ผมทำผมกินลาบก็อร่อยนะครับ
0: โอ้เอาไปลาบเน
5: า
0: ะ
5: เอามาแล้วมันนิ่งใส่ใบฝรั่ง
0: เออใส่ใบ
5: ฝรั่งใส่หมอกไอ้หม้อนึงแล้วก็เอาเห็ดไข่ตรงกลางแล้วก็ประกบด้วยใบไอ้ฝรั่งด้วยนะครับพี
0: ่มันจะไม่ขมใช่ไหม
5: ไม่ขมแต่กินน้ำมันจะขมครับแต่ถ้าเราทำกินนี่มันไม่ขม
0: กินเนื้อไม่ขมแต่กินน้ำขม
5: ไม่ใช่ครับแล้วกินอิ่มแล้วเรากินน้ำมันนะพี
0: ่อ๋อกินน้ำ
5: กินน้ำปลาทำนาย
0: กินน้ำตามก็ขมใช่ไหม
5: ขมครับแต่มันขมไม่เยอะครับถ้าเอามาต้มเลยมันก็ขมครับแต่นี่ครับนึ่งก่อนครับมีเอาหนึ่งเหมือนข้าวนะพี
0: ่หนึ่งเหมือนข้าว
5: ใบฝรั่งลงไปแล้วนี่ก็เห็ดขมลงไปแล้วก็เอาใบฝรั่งอีกโขลกอีกทีนึงแล้วก็ต้มให้มันจนให้มันยุบลงนะพี
0: ่อ๋อ
5: เล็กเล็กกว่าเดิม
0: ครับผม
5: แม่ผมทำอร่อยอร่อยวิน
0: โอ้ยพูดแล้วน่ากินหิว
5: เลยมีแค่เล็กเห็ดชุกาเห็ดขมแล้วกินได้กันเหมือนแม่เรียนพูดนั่นแหละครับ
0: ครับผม
5: แต่ก็เห็ดพาวแต่ก่อนมันมีแล้วไม่มีแล้วพี
0: ่มีแต่ตลาดเนาะตลาดก็ยังไม่มีเลยยังหายากตลาดก็ยังหายาก
5: เอาเพลงอะไรดีเอาเพลงเปิดกุ้ยสนานสาใต้นี่พี่
0: ครับผมได้เปิดกุ้ยสนานสาใต้ครับผมนะขอบคุณคุยเรื่องเห็ดวันนี้เมื่อวานคุยเรื่องอะไรนะเมื่อวานเรื่องอาหารการกินวันนี้คุยเรื่องเห็ดนะสายต่อไปสวัสดีครับผม
6: สวัสดีจ้าน้องเตียนเมื่อวานพูดเรื่องคางคก
0: เมื่อวานเรื่องคางคกนะพูดเรื่องกบ
6: เมื่อวานพูดเรื่องคางคกเรื่องกบวันนี้พูดเรื่องเห็ดต่อไปนี้จะเปลี่ยนชื่อรายการจับเข่าคุยกันกับแฟนรายการดีกว่า
0: เข่าคุยกันเรื่องอาหารการกิน
6: ใช่ใครอยากฟังเพลงก็ต้องรอเวลา
0: ให้คุยเสร็จก่อน
6: พูดถึงเห็ดหนุ่มเคนดงป้าก็เคยกินมาจากกาฬสินธุ์เขาเอามาฝากอร่อยมันออกสีน้ำตาลเอามาต้มยำอร่อย
0: ครับนะ
6: แล้วก็เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยมักทายกแกไปเก็บที่บ่อปลาฝั่งบ่อปล
0: า
6: แกจำผิดแล้วแกก็เอามาต้มกินหลายคนอยู่แต่ว่าคนเมาอยู่3คนไปนอนลง ไปนอนโรงพยาบาล3วันเพราะว่ากินเยอะแต่ป้าน่ะกินนิดเดียวแค่สดน้ำเฉยๆก็ปวดท้องนิดหน่อย
0: โอ้ใช่มันมีพิษใช่ไหมเป็นเห็ดพิษ
6: มันมีพิษแกจำผิดน่ะมักทายกคนเก่าน่ะ
0: หน้าตามันเหมือนกันเนาะเห็ดนี่นะ
6: ใช่มันคล้ายๆกัน
0: นะ
6: มัน
0: อันตราย
6: ใช่เขาคนที่นอนโรงพยาบาลน่ะเขาเวียนหัวแล้วก็อาเจียนแล้วก็เปิดท้องนิดหน่อยพอไปโรงพยาบาลก็ใช่เลย
0: เนาะดีหมอช่วยทันว่างั้น
6: ใช่หมอช่วยทันคนไหนกินนิดหน่อยก็ได้กลับบ้านแต่ว่าคนกินเยอะกินจนอิ่มได้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือ
0: เนาะครับผม
6: ต้องระวัง
0: ครับ
6: ถ้าไม่ชำนาญจริงๆอย่าไปกิน
0: อย่าไปก
6: ิน เคยผ่านมาแล้ว
0: อันตราย
6: จ้า
0: ครับผม
6: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณนะเตือนสติเพื่อนแม่พี่น้องอาจจะเก็บเห็ดมากินเองหรือซื้อมานะครับนะคนที่เก็บมาขายนะต้องรู้เรื่องเห็ดด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนทานได้เก็บมาทานได้นะไม่ใช่เก็บมาอะไรก็เก็บมาไม่รู้เห็ดอะไรดอกเอามาขายนะผสมประสานกันไปเมากันทั้งหมู่บ้านก็มีเนาะนะอาศัยร่วมต่อไปสวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สด
0: ีครับผมครับสวัสดีครับโอ้หลานยาโมครับผม
7: เรื่องเห็ดก็อยากกินข้าวเนาะ
0: โอ้แกงเห็ดใช่ไหม
7: แกงเห็ด
0: เห
7: ็
0: ดพ
7: ึ่
0: ง
7: ที่ว่าอยู่ฝั่งน้ำนะบางก็เห็นเขากินนะ
0: มันเป็นลักษณะแบบไหน
7: เห็ดพึ่งค่ะดอกออกเหลืองๆนี่ไงนี่แหละ
0: เหลือง
7: บางคนก็บอกว่า
0: เห็ดไทย
7: เขาเรียกเห็ดผึ่งถ้ำ
0: โ
7: อ้เห็ดผึ่งถ้ำดอกหนาๆนะดอกหนาๆแข็ง
0: ๆตุ้มๆบ
7: ่แต่มันจะมี2อย่างนะมั้งอยู่ข้างๆฝั่งน้ำเนี่ยที่ดอกหนาๆก็ไม่รู้เขาเจ็บตรงไหนเขาว่าเห็ดผึ่งถ้ำมันดอกหนาๆมันเวลาเราเอามาแจงนี่เงี้ยมันก็ดอกมันแข็งก็อร่อยเหมือนกันดอกน
0: าน
7: า
0: ครับนะ อันตรายอันตรายถ้าไม่รู้จัก
7: เห็ดพึ่งทางห้วยแถลงเขาขายดอกที่ยังไม่ได้ต้มได้ลวกเขาขาย120บาท
0: อ๋อกิโลนึงหรือเป็นกอง
7: กิโลนึงค่ะ
0: เป็นกิโลหรือเป็นกอง
7: เป็นโลค่ะ
0: อ๋อเป็นกิโลเนาะ
7: แต่เจ็บใกล้ๆไม่ค่อยมีเขาไปเจ็บทางนู้นทางอะไรเขาทางเขาเขียวทางที่ไหนไปไกลๆก็ไปนะ
0: ที่
7: เขาหาเงินเนาะเขาหาเอามาขาย
0: ครับ
7: ในร้านยี่โมก็ซื้อเขานะ3โล4โลแล้วข้างละ2โลแต่ตัวเองไม่ได้ทำต้องพี่สาวเป็นคนทำให้กินเอาไปต้มเหมือนกันนั่นแหละ
0: ครับนะทั้งต้มทั้งแกง
7: เอาขอสักเพลงค่ะคุณตี
0: ครับผมเพลง
7: สียงหวานหลานย่าโมจ้ะ
0: เสียงหวาน
7: หลานย่าโมเคยเปิดอยู่จ้ะ
0: ครับผมสมาน
7: ให้แม่เมื่อกี้แม่บรรเทาเนาะแม่บุญเรือน
0: แม่บุญเรียนนะครับสองสองแม่มาแล้ว
7: ก็หนุ่มอะไรหนุ่มโคหนุ่มร้อง
0: หนุ่มแคนดงหนุ่มโคเขา
7: หนุ่ม
0: นนสุวรรณครับ
7: พี่หนุ่มนนสุวรรณโอ้ยสาวหนุ่มเมืองโพเขาไม่มอบเพลงให้หลานยาโมหรอก
0: หนุ่มเมืองโพน่ะ
7: เขาโกรธอะไรก็ไม่รู้หรอกเน
0: าะสงสัยจะมีอะไรสกิดใจเขา
7: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรคนอื่นเขามอบอยู่แล้วแหละครับผม
7: ใช่พิเศษทุกเสียงทุกสายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะ
0: ครับผมครับ
7: ถึงทุกคนเหมือนเดิมหนุ่มเอพวกเขาจะก็ขอเพลงพ่อๆเด้
0: เขารู้จักเพลง
7: เดี๋ยวเขายังรู้จักเพลงกว่าหลานยโมอีกหลานยโมเขารู้จัก
0: เพลงเดิม
7: ๆนั่นแหละเก่า
0: ๆครับผม
7: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายฟังเพลงกันก่อนที่จะไปกินแกงเห็ดเอาใครเริ่มแกงตอนนี้ก็ว่ากันไปนะเอากดไปเอาอีกหนึ่งสายก็แล้วกันนะเผื่อจะเป็นแกงอย่างอื่นสวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับ
0: โอ้ยสวัสดีครับสาวละมาดครับผม
8: อย่าเพิ่งเปิดนั่งฟังอยู่เนี้ย
0: อ๋อนั่งฟังอยู่แกงอะไรวันนี้ไม่มีเห็ดมั้งเมนูเห็ด
8: อ๋อไม่มีเมนูเห็ดค่ะไม่มี
0: เป็นเมนูอะไรเหรอ
8: คนไปเก็บไงคะ
0: อ๋อไม่มีใครไปเก็บ
8: แล้วก็ไม่มีคนมาขายให้ด้วย
0: เมื่อวานไปจับกบจับแข้งคกวันนี้แกงเห็ด
8: ไม่มีคนจับให้อยู่คนเดียวก็สบายไงคร
0: ับ สบายมีอะไรก็ทานไปนะโอเค
8: ขอเพลง
0: ครับ
8: ไม่มีอะไรแกงกับข้าวหรอก
0: ซื้อแกงถุง
8: ที่สุดค่ะ
0: ฮะ
8: สิ่งที่ดีที่สุด
0: ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ย
8: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมสิ่งที่ดีที่สุด
8: ดีที่สุดครับย่าโมด้วยพี่หลานสาวย่าโมด้วยค่ะ
0: ครับผมฝากไป
8: พี่หนุ่มนนสุวรรณด้วยแล้วคุณพี่สองสาวที่ผ่านไปด้วยค่ะ
0: ครับผมแม่บรรเทาพี่บุญเรียนพี่บรรเทาก
8: ระดงด้วย
0: ครับ
8: แล้วก็พี่ล้อหลายพี่เน
0: า
8: ะ
0: คุณพี
8: ่ให้ทุกเสียงทุกสายนะ
0: คุณพี่แคนดงคุณพี่เมืองโพว่างั้นคุณพี่โคเขาครับ
8: มีหลายคุณพี
0: ่ครับผม
8: ให้คุณตีนด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณ
8: ให้คุณตีนหล่อๆหน้าใหม่ด้วย
0: โอ้ยขอบคุณเลยทีเดียวที่ให้มา
8: ต้องยอก
0: ถ้าไม่ให้ก็จะไม่เปิดเพลงให
8: ้
0: ครับผมครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมทีนี้ฟังเพลงนะครับผม

นะลืมแฟนคนนี้ไม่ลงนะครับไม่รู้คนไหนเนาะนะครับเออถ้าอย่างน้ามือความสนเนะเน่ตู้ติดเหย โอ้หลังไม้สู่หน้าไม้นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบทเพลงลืมไม่ลงนะครับเนี่ยนำมาจากสาวชุมทองเมื่อวานนี้ติดค้างไว้ก็เปิดให้ฟังแล้วนะครับตามลำดับไปกันแล้วกันนะค่อยๆฟังกันไปนะทีละเพลง2เพลงนะเพื่อความสุขความสำราญบานใจช่วงยามค่ำวันนี้นะครับฟ้าฝนก็มาแบบนะทำให้ตกใจไปแป๊บหนึ่งก็หนีไปแล้วนะครับนะมาแต่ฝนอย่ามาฟ้าอย่าเพิ่งมาเลยว่างั้นนะครับนะเรื่องเห็ดก็คงจะผ่านกันไป บางท่านบอกโอ้ยพูดถึงเห็ดนี่ก็สมัยแต่ก่อนเด็กๆก็เคยกินว่างั้นนะเห็ดนู่นเห็ดนี่เยอะแยะมากมายป่าไม้เยอะแยะอย่างคุณข้าวหอมราชสักครู่นี้บอกว่าสมัยแต่ก่อนโอ้ยป่ามันเยอะเห็ดมันมากมายเก็บตรงไหนก็มีตอนนี้มันไม่มีป่าแล้วมีแต่ป่าคอนกรีตว่างั้นนะตรงนั้นก็เป็นบ้านตรงนี้ก็เป็นนาตรงนั้นก็เป็นไร่นะครับนะของคนนู้นของคนนี้นะป่าธรรมชาติไม่มีแล้วก็เลยไม่มีเห็ดที่จะได้เก็บกันนะเหมือนสมัยแต่ก่อนเนาะนะครับคนเราเกิดมากขึ้นว่างั้นมนุษย์เกิดมาก แย่งที่แย่งทางกันนะนะมีไร่เดียวไม่พอต้องมีหลายๆไร่ว่างั้นนะเอาว่ากันไปนะครับเรื่องของประชากรมนุษย์นะครับนะเรื่องของธรรมชาติก็ว่ากันไปกับฝนตกฟ้าร้องกับบทเพลงต่อไปก็แล้วกันนะครับบทเพลงจากน้องต้นคนงามนะครับนะฝากซองอีกเพลงหนึ่งนะครับจากทางหนุ่มเมืองโพก็แล้วกันสัญญาก่อนแต่งเนาะนะครับสองเพลงกับรายการนะครับกระผม

ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับรายการร้อยเอ็ดจุดห้าสร้างสรรค์สังคมนะครับบทเพลงผ่านกันไป2บทเพลงนะครับนะเพลงสุดท้ายทิ้งท้ายด้วยบทเพลงเมียบดแต่งใช่ไหมนี่นะแนะนำมาจากหนุ่มนนท์สุวรรณมอบทุกเสียงทุกสายกันละกันนะครับจากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะกองทัพไทยซ้อมแผนชายแดนบุรีรัมย์เสริมความมั่นใจประชาชนบุรีรัมย์เข้มประชุมศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสรุปผลจับกลุ่มเครือข่ายรายใหญ่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกบุรีรัมย์ประชุมอนุกรรมการสุขภาพจิตเฝ้าระวังปัญหาภาวะจิตเวชและการฆ่าตัวตายไรเดอร์คานเข้าประกันสังคมด้านขนส่งกระทรวงแรงงานยืนยันยังไม่มีข้อสรุปมาตรา33รองนายกทรงศักดิ์เปิดเผยอยู่ระหว่างหาวิธีให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูงกองทัพเรือย้ำปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการการผ่านเข้าออกอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะ กองทัพไทยซ้อมแผนชายแดนบุรีรัมย์เสริมความมั่นใจประชาชนกองทัพไทยได้จัดการฝึกภาคสนามประจำปีพ.ศ.2569ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพลเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนรองเสนาธิการทหารในฐานะรองเสนาธิการฝึกร่วมกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการฝึกซ้อมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อเสริมสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์โดยได้มีการเตรียมกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบและภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนบูรณาการหลายภาคส่วนโดยเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างกลไกตอบสนองที่เป็นระบบการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์จำลองเช่นความไม่สงบการก่อกวนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนการฝึกซ้อมลักษณะนี้ถือเป็นการเรียนรู้เชิงระบบที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสถานการณ์วิกฤตโดยมีประโยชน์ดังนี้การสร้างความเข้าใจร่วมทุกหน่วยงานสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติการตอบสนองตามระดับความรุนแรงสามารถจัดลำดับการใช้กำลังและทรัพยากรตามความจำเป็นของสถานการณ์การเสริมสร้างความมั่นใจของประชาชนโดยประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการคุ้มครองและมีความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยการฝึกครั้งนี้สะท้อนที่เห็นถึงแนวทางความมั่นคงแบบองค์รวมที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการใช้กำลังทหารแต่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้นำชุมชนซึ่งช่วยให้การจัดการภัยคุกคามมีความยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่การฝึกภาคสนามที่จังหวัดบุรีรัมย์จึงไม่ใช่เพียงการซ้อมรบแต่เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติของความมั่นคงชายแดนทั้งด้านการป้องกันการตอบสนองและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นต้นแบบการบูรณาการที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ชายแดนอื่นๆของประเทศได้บุรีรัมย์เข้มประชุมศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสรุปผลจับกลุ่มเครือข่ายรายใหญ่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ณ ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4สารกลางจังหวัดเวลามนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเวลามครั้งที่5/2569พร้อมประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานครั้งที่10/2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้มุ่งติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ด้วยสรุปผลการปฏิบัติระหว่างวันที่21 เมษายนถึง20 พฤษภาคม2569พบว่าตำรวจภูธรจังหวัดลำสามารถจับกลุ่มเครือข่ายรายสำคัญ2เครือข่ายรวม29 คดีผู้ต้องหา24 รายยึดยาบ้าได้กว่า 85,811 เม็ดยาไอซ์ 88.3 กรัมพร้อมอาวุธปืน9กระบอกกระสุน67นัดและยานพาหนะหลายรายการมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่12อำเภอเป้าหมาย29จุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มอีก47 รายยึดยาบ้า 77,508 เม็ดยาไอซ์ 84.1 กรัมอาวุธปืน8กระบอกกระสุน74นัดพร้อมของกลางอื่นๆสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดยังคงน่าห่วงโดยเฉพาะยาบ้าที่แพร่ระบาดหนักและมีแนวโน้มการขยายตัวของไอซ์และกีตามีนในพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากที่ประชุมยังได้แจ้งกำหนดการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดวันที่26 มิถุนายน 2569ภายใต้คำขวัญรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยเน้น3ประเด็นหลักได้แก่1การปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยทุกช่วงวัยร่วมต่อต้านยาเสพติด2การเฝ้าระวังป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนพร้อมร่วมกันดูแลชุมชนให้ปลอดภัย3บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชนและประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาบุรีรัมย์ประชุมอนุกรรมการสุขภาพจิตเฝ้าระวังปัญหาภาวะจิตเวชและการฆ่าตัวตายวันที่27พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุม4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้เน้นการเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพจิตในจังหวัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ถอดรหัสปัจจัยเสี่ยงพบว่าร้อยละ 71.14 มาจากปัญหาชีวิตร้อยละ 22.39 มาจากอาการจิตเวชกำเริบร้อยละ 5.97 เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมีการส่งสัญญาณเตือนถึง 42% ขณะที่กลุ่มพยายามฆ่าตัวตายส่งสัญญาณเตือน 29.74% ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดที่ประชุมยังได้ติดตามมาตรการต่างๆเช่นการคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนทั่วไปผ่านระบบ Mental Health Check-in การประเมินสุขภาพจิตนักเรียนวัยรุ่นด้วยแบบประเมิน PHQA การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยจิตเวชพ้นโทษการเตรียมความพร้อมของชุมชนและครอบครัวในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจเช็คสุขภาพใจด้วยตนเองผ่านโปรแกรมMental Health Check-in ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีไรเดอร์ค้านเข้าประกันสังคมด้านโฆษกกระทรวงแรงงานยืนยันยังไม่มีข้อสรุปมาตรา33กลุ่มไรเดอร์กว่า200คนนำโดยนายณัฐพลเมาบำรุงและสมาชิกกลุ่ม G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันรวมตัวบริเวณ BTS บางซื่อ5แยกลาดพร้าวก่อนเคลื่อนขบวนรถจักรยานยนต์มายังกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านแนวคิดการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยชูป้ายข้อความเสียงจุดยืนคัดค้านขณะที่กระทรวงแรงงานจัดมาตรการดูแลความเรียบร้อยพร้อมขอให้ผู้ชุมนุมรวมตัวบริเวณด้านนอกประตู3และส่งตัวแทน15คนเข้ายื่นหนังสือและหารือภายในกระทรวงโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตำรวจสน.ดินแดงร่วมดูแลความปลอดภัยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนพูดคุยรับฟังปัญหาพร้อมกล่าวว่าการรวมตัวของกลุ่มไรเดอร์เกิดจากความกังวลหลังมีการพูดคุยถึงแนวคิดนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมจนหลายฝ่ายเข้าใจว่าอาจถูกบังคับเข้ามาตรา33ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆและยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมพร้อมยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีเจตนารมณ์ต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมโดยยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40และอาจมีการออกแบบรูปแบบเฉพาะสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มโดยตรงนายพิพัฒน์ชัยกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงแรงงานพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางโดยขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบการดูแลแรงงานไรเดอร์เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ส่วนประเด็นค่ารอบหลังที่ผ่านมาเคยมีข้อเสนอให้กำหนดค่ารอบขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า35บาทต่อรอบแต่ยังมีความเห็นต่างจากบริษัทแพลตฟอร์มจึงยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการรองนายกทรงศักดิ์เปิดเผยอยู่ระหว่างหาวิธีให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าความจริงแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งหวังที่อยากให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026แต่เท่าที่ตนเองทราบพบว่าค่าลิขสิทธิ์สูงเกินไปขณะนี้อยู่ระหว่างการหา าวิธีการแต่ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบคือนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนคนไทยยังมีความหวังจะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาในการเปิดการแข่งขันเพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกันไว้กองทัพเรือย้ำปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการการผ่านเข้าออกอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเปิดด่านนั้นกองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการการอนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกในบางกรณีไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อาทิการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังการกระทำความผิดหรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีมีการตรวจสอบคัดกรองและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและกิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพเรือจึงยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุดพร้อมกันนี้กองทัพเรือขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารโดยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีบางเพจหรือบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลสนะสร้างกระแสปลุกปั่นหรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานชายแดนโดยปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดเวลามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข044696015ต่อ101เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการรัฐบาลนครบุรีรัมย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาเพื่อเช่าทรัพย์สินราชการโดยเปิดให้เช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์จำนวน2ประเภทได้แก่โรงฆ่าสัตว์ประเภทสุกรโรงฆ่าสัตว์ประเภทโคกระบือรายละเอียดการเช่าระยะเวลาเช่า1ปีวัตถุประสงค์ดำเนินการฆ่าสุกรและแปรรูปเนื้อสุกรรวมถึงการฆ่าสัตว์ประเภทโคกระบือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดการยื่นซองแยกยื่นซองประมูลตามประเภททรัพย์สินคุณสมบัติผู้เข้าประมูลอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการประมูลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำหนดการยื่นซองประมูลวันที่4มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.ณห้องประชุมชั้น2เทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044 614616ต่อ503กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้เฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ชีหนูซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำและดินชื้นและเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือเยื่อบุตาปากและจมูกวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการแช่หรือเดินลุยน้ำที่อาจมีเชื้อหากจำเป็นต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางแล้วล้างร่างกายด้วยสบู่ทันทีกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บในภาชนะปิดมิดชิดล้างผักผลไม้ให้สะอาดกำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์หนูอาการที่ควรระวังไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองมีผื่นหรือจุดเลือดออกไอเป็นเลือดตับโตม้ามโตหากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสน้ำหรือดินในช่วงหน้าฝนควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินก็ควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเกราะป้องกันดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอน
4: ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.vram.pd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่อน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแหละครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่น จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่า Made in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภ ภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคเลยครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัว

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายแล้วครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.เขาละหมายเลข116611166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบ.เขาละหมายเลขคือ116611666หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ113511135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ
RPK Life Creators

มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creatorsอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่าRPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่เลยครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ

การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อชีมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสูงสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ DCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกซึ่งจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็นคิทเช่นออฟเดอะเวิลด์อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่น
2: ๆทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัย ไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจะใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดแต่ถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
5: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
4: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
7: ซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายตอนนี้กำลังทางกรมการค้าเขาเตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องจะเป็นในที่ประชุมนะครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมอง เป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
2: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
2: ด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเหลือวันช่วยเท้ารายงาน
1: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
9: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
10: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่หรือไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
9: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
12: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
11: นอกจากนี้ทั้งสองร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
13: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ดูไปเดียวชามเท่าไหร่วะวันนี้เรายังซื้อไปเดียวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนมาสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเยอะได้มากขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนที่จะสกายมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
13: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน นพศรแก้วคำรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชีคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
19: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณเดชธรชัยสุดาอัครเดชคำพิระและคุณกรศิมิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็คุมเสียงที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับก็วันพุธนะครับเจอกันนะฮะแล้วก็วันนี้ใครที่รอติดตามรอเชียร์เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลช้อปปี้ครับนะฮะก็ได้ลุ้นกับบุรีรัมย์นะครับวันนี้27พฤษภาคม2569รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับนัดแรกเนี่ยเป็นบุรีรัมย์บุกไปชนะสลังงอนะยอดทีมจากมาเลเซียไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ปรากฏว่าแข่งนัดที่2วันนี้นะครับที่บ้านของบุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับก็เป็นสลังงอยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่18จากยาฮีบาซานะฮะลูกยิงไกลนาทีที่18หลังจากนั้นนะทางด้านของบุรีรัมย์นะเปลี่ยนตัวเอาภาษาหิมิบูลออกแล้วก็เอาสุภชัยใจเด็ดลงมาเติมหน้ารุกเข้าไปนะครับแป๊บเดียวครับทางด้านของเทียทรบุญมาทันนะจ่ายให้กับเจ้าแบงค์ครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับยิงตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับซึ่งประมาณนาทีที่30ตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์นำอยู่นะสกอร์รวมนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับนี่ครึ่งแรกนะครับผ่านไปแล้ว36นาทีโดยประมาณแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ได้เชียร์ทีมบุรีรัมย์นะฮะทีมของไทยนะครับหนึ่งเดียวของไทยที่เป็นยอดทีมอยู่ในขณะนี้แชมป์ไทยลีกนะครับก็จะได้แชมป์หรือไม่นะครับก็ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่นะกองหน้าตัวเป้านี่มีบิชลีด้วยนะสุภรัตน์เหมือนตาสุภชัยใจเด็ดมากันครบเลยนะแล้วก็ส่วนแบดมินตันรายการใหญ่นะครับรายการสิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น KFF นะครับWorld Tour Super 750นะครับเงินรางวัลกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคราวนี้กำลังเชียร์ทางด้านของน้องวิวนะครับกุลวุฒิวิทิสารจบไปหรือยังนะครับก็วิวกุลวุฒิวิทิสารเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลนะฮะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคนและก็หลายประเภทนะครับโดยเฉพาะวิวกุลวุฒิวิทิสารนี่ก็ชนะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าชนะเท่าไหร่นะครับเริ่มที่คู่แรกของการแข่งขันแบดมินตันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026ก่อนนะครับวันนี้ในประเภทคู่ผสมเริ่มต้นในตั้งแต่เช้านี่นะครับตั้งแต่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเจนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับเจนิชาสุดใจประภารัตน์น้องเจนนะครับกับไตเติ้ลเอาชนะคู่ของแคนาดาครับแคลเวลีกับอาร์เรน่าจางนะครับแคลเวลีกับอาร์เรน่าจางนะครับชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ16แล้วก็21ต่อ13นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งพักกพลธีรรัตน์สกุลนะครับโอโม่นะกับซับสตรีแต้รัตนชัยนะอาชีพคู่ของเยอรมันครับมาวินไซเดลกับตั้งตรงเหยียนนะครับชนะไป2ต่อ1เกม18ต่อ21 21 18แล้วก็21ต่อ14นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจบเกมเนี่ยโอโม่นะเกมที่3อ่ะเกมตัดสินเนี่ยโอโม่เจ็บเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาในการแข่งขันหรือเปล่านะครับก็คู่ของคู่ผสมของเราชนะ

าเลเซียมาสเตอร์ที่ผ่านมานะครับมือ6ของรายการเจอกับคริสตี้กิลมอร์นะครับจากสกอตแลนด์เมรัชนกอย่างฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะไป2เกมรวด21-19นะครับแล้วก็21-14นะครับถัดมาเป็นคู่ผสมครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับซับสรีไม่ใช่ขออภัยสุพิศราเพียว3พรานเนี่ยผมยังนึกถึงคู่เก่านะครับบาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3พรานนะครับคู่มือ2ของรายการเอาชนะคู่ของสหรัฐนะครับเพรสลีย์สมิธกับเจนนิกายนะครับ2-0เกม21-15และ21-15นะครับแล้วก็เมซ้ายครับสุพนิดาเกตทองนะครับมีการบาดเจ็บนะครับเจอกับมือ2ของรายการจากจีนหวังซียี่ในเกมที่1 นะครับตามหลังอยู่6-11แต่ว่ามีการบาดเจ็บขอรีทายนะครับขอรีทายไปนะครับแล้วก็กุลวุฒิวิทิสารครับจบไปเมื่อสักครู่นะกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยเจอกับจูเลียนการาจีนะจากเบลเยียมนะเอาชนะไปนะครับ2-0เกม21-8และก็21-18นะครับนะวิวกุลวุฒิก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนของเราอีกคู่หนึ่งนะครับนะคู่ผสมของเราที่จะลงแข่งขันก็คือคู่ของเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของแคนาดานะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ก็รอเชียร์สำหรับรายการนี้นะครับนะครับคู่ของเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของแคนาดาก็คือแจ็คกี้เด่นกับคริสเตียนไลน์นะครับแล้วก็จะมีคู่ของเราอีกคู่หนึ่งนะเจอกับคู่ของอินเดียคือพัทรินนะกับทางด้านของสาลิสานะเจอกับคู่ของอินเดียก็คือน้องรูตาพันด้าแพนด้ากับสวิตาพันด้าแพนด้านะครับก็ได้ลุ้นละนะครับได้ลุ้นนะครับสำหรับการแข่งรายการใหญ่ปีนี้อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าสิงคโปร์รายการนี้นะรายการสิงคโปร์นะครับรายการสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยปีหน้าก็จะลดจาก750นะครับก็เหลือ500นะเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์750ก็จะเหลือระดับ500นะครับนี่คือรายการใหญ่นะครับก็เชียร์รายการนักกีฬาของไทยกันนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของฟุตบอลนะช้อปปี้ครับนะซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังแข่งขันกันอยู่นะผ่านครึ่งแรกไป40นาทีนะครับลูกทีมของมาร์คเจคสันนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลช้อปปี้ครับประจำฤดูกาล2025-2026ได้หรือไม่นะครับซึ่งย้อนกลับไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ในตอนต้นรายการนะบุรีรัมย์บุกไปชนะ1-0นะครับจากสุพรัตน์เหมือนตานะครับแล้วก็นัดที่2วันนี้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่เงื่อนไขที่บุรีรัมย์นะจะคว้าแชมป์ช้อปปี้ครับฤดูกาลนี้นะก็คือเพียงแค่เสมอและก็ชนะนะครับต่ำสุดคือเสมอนะแล้วก็จะชนะนะครับได้หรือไม่นะครับตอนนี้เสมออยู่1-0ก็อยู่ในช้อยที่บุรีรัมย์จะคว้าแชมป์นะครับก็มีโอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์ช้อปปี้ครับ2สมัยติดต่อกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเคยเจอสลังงอมาแล้วนะเสมอ1-1นะครับในการเจอกันไม่แพ้กันนะฮะในการเจอกับสลังงอ2ครั้งในเสมอ2ครั้งนะครับคุณเนวินที่ชอบนะก่อนแข่งขันนี่ได้โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ก็คือการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่2ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในอาเซียนประกาศให้รู้ทีมไทยลีกและก็คือทีมแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็ได้เตะมุมตรงนี้มงเกือบเข้าโอ้โหขึ้นมงคนเดียวครับกองหลังของบุรีรัมย์หมายเลข10ครับมาจากไหนครับจังหวะลูกเตะมุมโค้งขึ้นมงหมายเลข19ครับมงลูกนี้สะบัดมากไปหน่อยครับเกือบจะเป็นประตู 2-1 ครับโอ้โหไม่เข้าครับบุรีรัมย์ลูกนี้น่าเสียดายนะเกือบนำ 2-1 ครับเกือบนำ 2-1 ฮะแม่ไม่เป็นไรไม่ฉันไม่นำก็สกอร์ก็อยู่ในเป้าหมายที่บุรีรัมย์วางไว้อยู่นะก็คือไม่แพ้นะเพียงแค่เสมอหรือชนะก็จะได้แชมป์อาเซียนเชียร์ไปพร้อมๆกันนะเชียร์ไปด้วยกันสำหรับรายการนี้นะครับพูดถึงเรื่องของบุรีรัมย์แล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมั้ยนะครับซะหน่อยนะครับเรื่องของฟุตบอลแล้วฟุตบอลทีมชาติไทยซะหน่อยตอนนี้ก็ซ้อมนะ U19 ของเราก็ซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุไม่เกิน19ปีของไทยซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ซ้อมนะวันนี้ก็ซ้อมหนักนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับในที่อินโดนีเซียนะครับที่สุมาตราเหนือนะครับ 1-13 มิถุนายนนะครับซึ่งรายการฟุตบอลดังกล่าวเนี่ยทีม U19 ปีของเรานะอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนโดยรอบแบ่งกลุ่มนะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์แล้วก็นำทีมแชมป์กลุ่ม3กลุ่มนะครับเข้ารอบนะครับรวมถึงทีมอันดับที่2ดีที่สุด1ทีมจาก3กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

0: นะครับของเรามีโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็เน้นไปเรื่องของความเข้มข้นรายละเอียดเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นของทีมรวมถึงความแม่นยำในการเข้าทำประตูซ้อมนี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเราจะเก็บตัวนะที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ28พฤษภาคมก่อนที่จะบินไปอินโดนีเซียวันที่29พฤษภาคมนะครับบินถึงอินโดนีเซีย29พฤษภาคมนะก็วันก็ช่วงเย็นก็จะอาจจะมีการซ้อมกันเล็กน้อยนะออกไปยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยนะฮะวันที่1นะครับวันที่1วันที่30ได้ซ้อมจริงจังกับสนามนะวันที่31ซ้อมจริงจัง3วันนะครับ30 31 1มิถุนายนก่อนที่จะวันที่2เนี่ยนะครับเรานัดแรกกันเลยนะครับเจอกับบรูไนในเวลา 16:00 น.ครับที่เททาลานสเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่5มิถุนายนนะครับนะหลังจากเจอกับบรูไนแล้วได้เห็นข้อแตกต่างเรื่องของเกมอะไรต่างๆนะครับนะวันที่2นะวันที่5มิถุนายนนัดที่2ของเราก็เจอกับสิงคโปร์นะครับเตะดึกหน่อยนะเจอกับบรูไน 16:00 น.แต่พอมาเจอกับสิงคโปร์ 20:00 น.นะสนามเดิมนะครับแล้วก็วันที่2นะครับนัดที่2นะวันที่5มิถุนายนจากนั้นแมตช์ที่3นะครับวันที่8มิถุนายนก็เจอกับมาเลเซียนะครับการถ่ายทอดสดนะครับ BG Sportถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับท้ายเกมบุรีรัมย์ยัง 1-1 นะครับผู้เล่นบาดเจ็บเมื่อสักครู่สุภชัยใจเด็ดมีกระแทกกันนิดหน่อยหน้ากรอบเขตโทษในของสลังงอนะแล้วก็ล้มลงไปนะศีรษะลงพื้นนะกรรมการก็ดูอยู่นะครับในจังหวะลูกที่บุรีรัมย์กำลังจะได้เตะมุมนะครับมีการกระแทกกันเอาผมรายงานจังหวะสกอร์นี้แล้วกันนะครับทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก4นาทีนะครับบุรีรัมย์ได้เตะมุมนะครับได้เตะมุมนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นในจังหวะลูกเตะมุมนะครับเอาละครับได้ลุ้นหรือไม่เมื่อสักครู่ได้มงแล้วนะครับคราวนี้มงอีกครั้งหนึ่งสลังงอเข้ามาแถว2บุรีรัมย์ยิงด้วยสายเถียทอนบุญมาทันแฉลบผู้เล่นของสลังงอออกหลังครับมาแล้วก็เตะมุมอีกครั้งหนึ่งอ่ะเตะมุมกันต่อนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปข่าวใหม่นะนะดูลูกจังหวะเตะมุมนะสลังงอมงมานะแถว2หน้ากรอบเขตโทษนะครับเถียทอนบุญมาทันง้างด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดกดด้วยซ้ายโอ้โหลูกเข้าหาประตูแน่นอนนะครับจากภาพช้ากองหลังสลังงอมาบล็อกไว้ก่อนแฉลบนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของบุรีรัมย์นะครับเอาเตะมุมอีกครั้งหนึ่งใครมองได้พุกสามตูปัดมาแถว2เป็นของบุรีรัมย์นะครับตั้งป้อมแล้วก็โยนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งทางซ้ายกรอบเขตโทษเปิดมาก็ยังติดกองหลังสลังงอลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแน่นะเตะมุมกันยาวๆเลยนะครับคุณฟังครับก็ส่วนยูเนี่ยก่อนลูกเตะมุมนะยู19ไปแล้วยู23นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่ายู23ของเราซ้อมที่ BGTC นะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดยู23นะครับก็ซ้อมนะฝึกซ้อมครั้งแรกแหละการที่มีการตัดตัวเรียกตัวนะแล้วก็มีการฝึกซ้อมครั้งแรกนะก็เมื่อช่วงเมื่อวานใช่ไหมทดสอบร่างกายที่ศูนย์วิชาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีการเรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดนะมานะแล้วก็ตัดตัวแล้วก็ซ้อมครั้งแรกวันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอล3เศร้านะครับ3นัดนะครับขออภัย3นัดในการพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับในช่วงของ FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับของเราก็มียศกรบุรพาแหละกองหน้าของชลบุรีนะคนนี้ทีมชาติไทยนะฮะก็บอกว่าร่างกายตัวนี้ดีมากแล้วนะดีมากแล้วแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะแต่ก็เราก็ถือว่านะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเราซ้อมแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวเข้าหากันนะครับร่างกายดีขึ้นแล้วจะพยายามทำตามเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับทีมฟุตบอลยู23ของเรานะครับอย่างที่บอก3นัดนะครับ5 3มิถุนา6มิถุนาและ9มิถุนานะครับคือแข่งหลังจาก U19 ก็แข่งวันที่2มิถุนา5มิถุนา8มิถุนานะครับส่วน U23 เนี่ยแข่ง3มิถุนา6มิถุนาแล้วก็9มิถุนาแต่ว่าแข่งกันที่สนามที่ประเทศไทยนะครับนะที่ปทุมธานีสเตเดียมนัด1นะครับซึ่งนัดที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดสด 18:00 นแต่ว่าวันที่3กับวันที่9เนี่ยเตะกับคีร์กีสถานนะครับชุด U23 แล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ชุด U23 เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับไม่เปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับก็ชมนัดเดียวนะฮะนัดเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนก็นี่คือความพร้อมของชุด U23 ของเราแล้วครับนะฮะในเตรียมตัวนะครับก็ในการแข่งขันรายการนี้นัดที่เจอเกาหลีใต้นะครับทางไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมทีมนะเป้าหมายหลักสำคัญนู่นแหละครับเราไปเอเชียนเกมครับ ตั้งความหวังก็เรื่องของเอเชียนเกมต้องเข้ารอบแรกให้ได้นะแล้วก็เข้ารอบลึกๆนะครับนะสำหรับเอเชียนเกมของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดU23นะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อกันเรียบร้อยนะครับก็เข้าฝึกนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะครับชุดใหญ่ของเราเนี่ยนะขออภัยชุดใหญ่ของเรานะก็ไปดูเรื่องของชุดใหญ่ที่เจอคูเวตเนี่ยบัตรจำหน่ายไปแล้วแต่ว่ามีฟุตบอลรายการหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นรายการยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับฟุตบอลที่แพ้ไม่ได้ก็คือฟุตบอลถ้วยนะช้าง FA ครับนะครับประจวบ FC PT ประจวบ FC ตอนนี้น่าจะนั่งดูบุรีรัมย์เตะอยู่นะเพราะว่าดูฟอร์มของบุรีรัมย์ไปด้วยนะครับนะวันนี้บุรีรัมย์ชิงช้อปปี้ครับแต่ว่า31พฤษภาคมนะบุรีรัมย์นะมาอีกถ้วยนึงครับ31พฤษภาคมประสาทสายฟ้านะครับจะชิงกับต่อพิฆาตประจวบ FC นะ PT ประจวบ FC วันที่31พฤษภาคมนะครับ 19:00 นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับธรรมศาสตร์กับปทุมธานีสเตเดียมสนามเดียวกันแหละขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับแข่งกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับตอนนี้บัตรเข้าชมนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายแล้วนะครับก็ทางถ่ายทอดสดทาง AIS Play แล้วก็ Mono Max นะครับใครจะได้แชมป์รายการนี้แม่คุณเนวินที่ชอบนี่หลายแชมป์เลยนะยกเว้นเมืองไทยครับนะที่ไม่ได้แชมป์ตกรอบไปนะครับแต่ว่าถ้วยช้าง FA ครับหรือว่าถ้วยของ Shopee ครับเนี่ยซึ่งครึ่งแรกจบไปแล้วนะนะเสมอกัน 1-1 นะครับตัวหน้าของบุรีรัมย์กับเซลังงอนะครับบุรีรัมย์ก็หวังอีกถ้วยหนึ่งเหมือนกันนะต่อพิฆาต PT ประจวบ FC นะครับแฟนทั้ง2ทีมไปร่วมไปเชียร์กันนะครับ31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะได้ชมวันหยุดด้วยนะครับไปดูฟุตบอลดีๆอีกรายการนึงนะครับผู้ชนะคือทีมที่ไม่แพ้นะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับถ้วยสำคัญของอีกรายการนึงของประเทศไทยครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับโอ้รายการใหญ่ครับรายการใหญ่นะฮะที่เป็นรายการอีกรายการนึงที่ให้ติดตามได้รับเข้ารับชมกันนะครับนี่คือเรื่องของช้าง FA ครับนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นไปดูเรื่องของคุณฟังครับเรื่องของปัญหาระหว่างสมาคมกีฬาสมุนกีฬาตะกร้อกับทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนะนานาชาติก็กำลังคุยกันอยู่นะฝั่งสหพันธ์ตะกร้อที่มีทางด้านของรักษาการคุณบุญลือรพิพัฒน์นะก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งทางสมาคมนะสมาคมกีฬาตะกร้อก็ให้ข้อมูลกันอีกด้านหนึ่งต่างคนต่างทั้งสองฝั่งก็หาเหตุผลให้กับตัวเองนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรนะความชัดเจนจะเป็นอย่างไรบทสรุปของสหพันธ์ที่จะมีบทลงโทษกับสมาคมตะกร้อหรือว่านักกีฬาตะกร้อของเราจะเป็นอย่างไรทางเราจะยื่นไปอย่างไรนะครับรอติดตามกันสำหรับเรื่องของตะกร้อนะครับสาระสำคัญก็คือนู่นแล้วที่เราต้องรอติดตามนะก็คือเรื่องของเอเชียนเกมจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็ยังว่าแล้วครับในฐานะที่เรานะเป็นหนึ่งในเรื่องของตะกร้อและในฐานะนายกสมาคมก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของสมาคมตะกร้อนะครับแล้วก็ตอบคำถามชี้แจงไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของตะกร้อนะครับจากตะกร้อนะฮะเราไปดูเรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับเรื่องของการกีฬาบาสเกตบอลซึ่งบาสเกตบอลไทยลีกนะจัดการแข่งขันนะการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026นะชิงเงินล้านแหละนะครับซึ่งแชมป์จะได้ไปแข่งขันสโมสรเอเชียนะครับวันนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพประจำปี2569โดยการบาสเกตบอลไทยลีกครับ BTL 2026นะครับโดยมีนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยด้านของคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนะครับแล้วก็คุณมานิษวันธนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมนะครับแถลงข่าวการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับซึ่งคุณปลดปานสมานมิตรนะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยบอกว่าก็เดินหน้านะครับสนับสนุนกีฬานะอาชีพในทุกมิตินะครับไม่ว่าเรื่องของงบประมาณการจัดโครงสร้างการแข่งขันที่เป็นระบบการยกระดับสโมสรให้มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อขยายฐานแฟนกีฬาให้อย่างกว้างขึ้นนะโดยเฉพาะบาสเกตบอลซึ่งมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบลีกที่เข้มแข็งสนับสนุนการเติบโตของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพและสร้างแรงผลักดันให้กับการพัฒนาระดับสโมสรจนถึงทีมชาตินะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหลักด้านของโครงสร้างและเรื่องของสนามแข่งขันอยู่แล้วนะครับ ส่วนเฮียตายครับคุณนิพนธ์ชาวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งรายการนี้ก็คือเพื่อสร้างเวทีในการแข่งขันที่มาตรฐานระดับอาชีพให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลไทยให้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝึกฝนแล้วก็แข่งขันอย่างต่อเนื่องในระบบลีกนะครับเป็นการวางรากฐานสำคัญแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ไปในระดับนานาชาติได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมสโมสรในประเทศมีระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแล้วก็การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกก็เป็นกลไกหนึ่งในการขยายฐานแฟนบาสเกตบอลในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในภาพรวมนะครับแล้วก็แชมป์รายการนี้นะครับเป็นทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรอาชีพของไทยเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปีต่อไปนะครับ10สโมสรนะที่เข้าแข่งขันนะประกอบด้วย8สโมสรเดิมไฮเทคบาสเกตบอลคลับคนนี้เอ่ยชื่อปั๊บไฮเทคปั๊บนี่แหละแชมป์เก่านะโอ้โหนะไฮเทคนี่แม่เก่งจริงๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของคริปโปโคบ้าเชียงรายนะรองแชมป์เก่าสโมสร TGE บาสเกตบอลคลับนะครับสโมสรชุดอิดราก้อนนะสโมสรบานวาสลัมเมอร์ TNS TST นะครับสโมสรสีปทุมบาสเกตบอลนะครับแล้วก็สโมสรไวท์ไลออนแอร์ฟอร์สนะครับสโมสร PNRU และ2สโมสรที่ผ่านการคัดเลือกจาก7ทีมในการแข่งขันลีกสูงสุดนะที่เข้ามาใน2ทีมก็คือ Big Lion Basketball Club แล้วก็ JBBSDragon Warrior นะครับหนึ่งการขันบาสเกตบอลทั้งหมดนะครับ4จังหวัดนะครับไปที่ปทุมธานีชลบุรีราชบุรีและกรุงเทพนะครับ30พฤษภาคมนะแข่งขันกันแล้วนะครับยาวไปถึง8สิงหาคมนะครับซึ่งแชมป์แล้วก็เงินรางวัลสนับสนุนการแข่งครั้งนี้กว่า5ล้านบาทนะครับนะฮะนี่คือบาสอีกรายการหนึ่งนะครับส่วนบาสระดับ3คนนี่7สีเขาจัดอยู่นะ7สีปีนี้กีฬาเด็ด7สีเนี่ยนะ7สีเขาจัดทั้งบาสนะครับวอลเลย์บอลตะกร้อแล้วก็ฟุตบอล7สีนะฮะปีนี้คึกคักอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้แข่งขันคัดเลือกกันแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะฮะสำหรับบาสนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะฮะไปดูวอลเลย์บอลลีกวันนี้มีแข่งขันหรือเปล่านะนะครับผมเรื่องของวอลเลย์บอลลีกในสัปดาห์นี้ขออนุญาตดูผลนะครับเพราะเมื่อวานแข่งไป2วันวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของเรานะฮะนะก็รอดูอยู่นะมีหรือเปล่านะแต่เรื่องของวันนี้รอบแรกนะวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอประชาชนกอชายนะฮะประเภทกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแข่งขันกัน25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับวันนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแพ้ประเสริฐนิกรกุล1ต่อ3เซตนะครับกองทัพบกเนี่ยครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3ต่อ1เซตนะครับวิทยาลัยนครราชสีมาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3ต่อ0เซตแล้วก็กองทัพอากาศนะครับเสมอขออภัยนะชนะเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ3ต่อ0เซตนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะชมวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนี่นะครับถ่ายทอดสดในช่องทางของ TVA Channel นะครับ YouTube นะครับ YouTube TVA Channel นะฮะได้ชมได้เชียร์นี่คือทีมชาติล้วนๆนะที่มาแข่งขันกันนะครับนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นนะก็พอไปนะได้ชมได้ลุ้นได้เชียร์เลยทีเดียวนะนะครับคู่เมื่อวานตอนค่ำเนี่ยจะไม่ผิดว่า Diamond Food Fight Chef สุสาครเนี่ยเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ3ต่อ0เซตที่รายการไปไม่ทันนะเมื่อวานนี้นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับขอบคุณคุณฟังนะคุณสุเทพนะครับนะบอกว่าราชบุรีร้อนมากฝนไม่ตกกรุงเทพวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะร้อนเหมือนกันนะครับคุณพี่สุเทพคุณมาลีนะครับนะฮะคุณอนงนะวิริยงสวัสดีครับคุณสุภวรรณคุณนิรวรรณคุณพี่อัชราปิ่นทองนะครับคุณประพัดนะครับและใครอีกล่ะนะฮะคุณสุภาพรวาทีนะครับคุณพี่สุภาพรนะครับคุณสุจิตราคุณลมใต้ปีกนะฮะขอบคุณทุกท่านคุณพี่รจนาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หลายท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณฟังครับอย่าลืมนะครับที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนดันเกวียนนะศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับถนนดนตรีห้องออดิโทเรียมนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการ นะครับก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิต 18:00 นเป็นต้นไปที่มีบัตรแล้วลงทะเบียนแล้วมาชมมาติดตามกันนะครับถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางติดตามได้ทางเพจของถนนดนตรีไลฟ์นะครับนะพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับนะฮะก็พิธีกรนะครับไปดูพี่เขียวคาราบาวนะแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะมาร่วมร้องเพลงกันนะครับมีบัตรนะก็มาแต่เนิ่นๆนะครับนะมานั่งมาจองที่นั่งแล้วก็ใครที่มีบัตร walk in เข้ามาดูนะว่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่านะครับวันนี้ว่าดุงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณธนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร3นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวร์ซอเฮาะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตคิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเย่เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์เควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมพาคาริรัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลเหงียนทุฟอง26ของโลกไป2ต่อ1เกม 18-21 21และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ The Eat Golf 2026กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกได้จากรายงาน
10: นางกนกกิติกาตริดวุฒิกรผู้บริหารภูมิภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัททริปเปิลไนน์เน็ตเวิร์กจำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟภายใต้แนวคิด Play Safe กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งไทยเปิดทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสุดได้จัดรับทันทีคูปองส่วนลดที่พักเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งท่องเที่ยว
11: ขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งเศรษฐกิจของไทยก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
10: รับเข้าสู่27กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยกระจายรายได้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตการรายงาน
12: ผู้ไปเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพเนื่องจากการเสนอตัวมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอดส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อไทยและหากให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลย
13: เอ็มิก
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันพลังงานมาก
13: เล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิด
16: พลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
17: สาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปศีลว่าศีลนำมาสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้ามีสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทไปถึงพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่าง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

าจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรั้วพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมนึงก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับจะเอาให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไม

รู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงเถื่อน

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปรีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม

ว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณเอกรัฐคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าเป็นคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพักพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนผู้ที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

ไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยชั่วดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยใช้ไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูถ้าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่สายสั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่มีรู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดล้ำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัสชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 800

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
11: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ได้ซึ่งต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและจะทราบกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏขวัญ
1: แจ้งคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจะทำ

0: บัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการส่งตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทําให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงก์แปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าพุทธะกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล่างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: วิตใช้รถใช้ถนน
1: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
1: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
0: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

เพราะว่าคิดถึงกันจึงยังมาหากันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับมาเจอกันในห้วงดึกๆทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์คืนนี้มาช้ากันนิดหนึ่งก็ขออภัยมีภารกิจนะฮะแต่ก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังมีเพลงมาฝากกันเหมือนเดิมนะช่วงแรกมาก็หลายเพลงเลยนะครับไล่ตั้งแต่เธอผู้เสียสละใครเธอขึ้นมาของคัมภีร์เพียงลมพัดผ่านของน้ำหมูพงเทพคนที่เรารักของน้ำหมูนะครับเพลงที่ช่างเทคนิคเติมมาฝากกันก่อนก็อยู่ต่อเนื่องไปถึง4ทุ่มนะท่านไหนที่อยากจะฟังเพลงแนะนำเพลงก็ยังคงแนะนำได้อยู่044514115หลังใหม่นะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกท่านทางร้อยเอ็ดทางบุรีรัมย์ด้วยนะครับคงจะเป็นห่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็มีความสุขกับการฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงเพื่อชีวิตที่นำมาฝากกันก็อยู่ด้วยกันต่อเนื่องกันไปขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายทางFM สวทสุรินทร์ด้วยคุณอดิเรกแว่นแก้วคุณพิสุภชัยนะครับน้องต้นน้ำปรมินเนาะแล้วก็อีกหลายท่านที่ผมไปเห็นขออภัยนะฮะก็ต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ฟังไปแล้วคิดถึงนะครับของคัมภีร์มีเพลงของณว่องมงคลอุทกนะครับกับเพลงนี้เพลงพินนะครับ

งพินนะครับณวงมงคลอุทกต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับอยากจะฟังเพลงนี้ของคุณหนูพีเตอร์นะฮะนอนผีเสื้อครับ

คุณผู้ฟังครับบทกวีในคืนนี้ที่นำมาฝากทุกท่านเป็นบทที่เขียนไว้เมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2557นั่นหมายถึงผ่านมาแล้ว12ปีเป็นห่วงหนึ่งที่ผมจำได้คือไปร่วมในกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะสุพรรณบุรีเนี่ยที่เขาฝึกควายนะศูนย์อะไรนะนะศูนย์กระบืออะไรนะอะไรผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยแต่ว่าไปเห็นเขามีกิจกรรมให้ไถนาก็ลงไปไถนาดูไถนานี่ก็คือทำมาตั้งเด็กแล้วนะครับยุคต้องใช้ควายไถนะก็ย้อนกลับไปดูก็แล้วกันหลายท่านไถเป็นอยู่บางท่านก็อาจจะยังจดจำได้นะเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนะครับก็จะเห็นแต่ไถอัตโนมัติไถรถนะครับแล้วก็เสร็จในวันเดียวอย่างนั้นต้องค่อยๆไถไปจนเสร็จกว่าจะเป็นเมล็ดกว่าจะเป็นรวงข้าวออกมาได้ก็ใช้เวลาอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งในเส้นทางชีวิตของคนเราประสบการณ์ก็ย่อมที่จะมีไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากถือว่าเป็นตำราใจซะแล้วกัน

ำราใจกี่บทเรียนกี่ตำราหนาเท่าตึกกี่บทเรียนกี่ตำราหนาเท่าตึกหาได้เทียมรู้สึกน้อยหนึ่งไม่กี่ละครกี่หนังทั้งเรื่องใดก็หาได้เท่ามือที่เธอกำอาจไม่เหมือนด้ามดินสอที่เคยจับอาจไม่เหมือนแท่งดินสอที่เคยจับอาจต่างกับคันโยกเกมสูงและต่ำอาจไม่ใช่นิทานความทรงจำหากนี่คือโลกเลิศล้ำลึกตำราห้องเรียนคือแปลงโคลนลึกและตื้นสองเท้ายืนย่ำย่างทางศึกษาสองมือสัมพันธ์ต้องกับสองตาเปลวแดดอันแผดจ้าคือยาบำรุงครูอาจารย์เป็นใครคงไม่ต่างอยู่กับโลกสรรสร้างเพื่อวันพรุ่งอยู่กับห้วงทวินกลิ่นคละคลุ้งโดยลมทุ่งปรุงรสกำหนดรักอยู่กับผู้นำทางคิดวางค่ายกตำราบทใดไว้ตระหนักกี่นิยามความหมายมากมายนักเทียบได้ไหมในปรักเท้าย่ำยนต์แต่งบทเรียนเขียนตำราหนาเท่าตึกต่อห้วงลึกก็ยังต่างบางเหตุผลใครหนอร่างคำนำคำของตนใครล่ะจะเสาะค้นตำราใจแต่งบทเรียนเขียนตำราหนาเท่าตึกต่อห้วงลึกก็ยังต่างบางเหตุผลใครหนอร่างคำนำคำของตนใครล่ะจะเสาะค้นตำราใจใครล่ะจะเสาะค้นตำราใจ

ิลาครับจากศิลปินแฮมเมอร์นะครับขอบคุณคุณพี่สุภชัยแนะนำเพลงนี้เข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์ก็ให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการทั้งทางหลังใหม่ทักทายกันมานะครับทั้งทาง Facebook FM สวทสุรินทร์นะครับแล้วก็ท่านที่ไม่ได้ทักทายกันที่รับฟังอยู่ในทุกท่านขณะนี้ทุกท่านให้มีความสุขนะครับพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็มีแต่สิ่งดีๆกับชีวิตของทุกๆท่านก็แล้วกันวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
9: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

พฤษภาคม2000นะคะเพลงพระราชินิพนธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพระราชินิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชินิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกลมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนอง

โดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1 2

ป็นทางการอย่าบูดทิพย์ใหญ่กันต้องเรียงแถวหันไว้มีแน่นไปไว้อีกคันจะวันท้อ

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอง

อยเล่าจะเห็นใจนางสิ้นเนื้อประดาตัวทั้งลูกทั้งผัวก็เหมือนเหินห่างร่างเป็นของกลางแต่ใจของนางบ

ใจของนางมุ่งหมายคุณธรรมความจำเป็นถ้าให้ลำเห็นพอดกายใคร

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อได้เพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเปลวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรณ์ครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับ87%ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์5ทีประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินตาลบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์โสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีกรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำใหแหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าแต่ก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดี
นะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดนิดญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี้ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันญาติโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงาน

ได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจ
ถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะ

0: จะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะหนึ่งระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงเห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละ ความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากับกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานา3สิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตโดยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วย
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมกกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบารดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญ
0: เช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตเวลา 9 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเวลา 11 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์เวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าของวันนี้รายการกิจกรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อพาดัตถุยาวัฒน์ตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองเหล็กตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศในงานบุญฉลองอัฐิของคุณพ่อพาดัตถุยาวัฒน์นายโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการและอนุโมทนากับสมาชิกรายการโยมญาติทั้งหลายที่ไปร่วมบุญฟังเทศฟังธรรมจากบ้านทะลุงเหล็กบ้านน้ำเครือบ้านนูนศิลาและอีกหลายหมู่บ้านที่เป็น FC ของรายการกติธรรมประจำวันไปร่วมบุญฟังธรรมในงานบุญของคุณพ่อพาดัตถุยาวัฒน์อนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนากับลูกหลานของคุณแม่แพงกาละสีรำตลอดทั้งญาติโยมบ้านโคกใหญ่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญของคุณแม่แพงกาละสีรำโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการส่วนคณะสถาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่17พฤศจิกายนน่าได้รับนิมนต์เทศบุญมหาชาติประจำปีที่วัดใหม่เรไรทองตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ณเวลา10นาฬิกาวันที่21พฤศจิกายนได้รับนิมนต์เทศสมโภชองกฐินที่บ้านหนองตะคบตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะสมาชิกรายการจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการตามที่ญาติโยมเจ้าภาพได้นิมนต์ไว้ไปเทศตามเวลานะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ขอยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นนะโยมญาติทั้งหลายวันที่7มิถุนายนนะจะมีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดตามมติของมหาเถรสมาคมที่143/2546เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ภาค11วันอาทิตย์วันที่7มิถุนายน2569เวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาณหอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคณะสงฆ์จะมาประชุมกันนะทั้งจังหวัดญาติโยมนะเจ้าวาดรองเจ้าวาดแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดจำนวนพันกว่ารูปนั้นโยมญาติทั้งหลายงานบุญใหญ่ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ที่คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดมาประชุมกันก็ประชุมตามมติมหาเถรสมาคมปีนี้ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์7มิถุนายน2569เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้พูดถึงหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชน
ใกล้ที่จะถึงวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา31พฤษภาคมที่จะถึงนี้วันวิสาขบูชาเราพุทธศาสนิกชนมีความพร้อมในการที่จะทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของเรานั้นพระผู้ดำเนินรายการขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมกันแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาชื่อว่าเป็นอนิสงส์อย่างยิ่งเชิญเจริญพรนิยมนะ31มิถุนายน31พฤษภาคมที่จะถึงนี้อยู่ใกล้วัดวารามใดก็ไปร่วมกิจกรรมที่วัดวารามนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชามีคำที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้น่าคิดอยู่บทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ท่านบอกเอาไว้ว่าหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือสอนมนุษย์งั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนตื่นมาในยามเช้าได้ฟังคติธรรมประจำวันก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาโยมญาติทั้งหลายเราก็ทนุบำรุงพระศาสนาอยู่ในช่วงหน้านาหรือหน้าฝนการสัญจรไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเมื่อคืนก่อนนั้นในญาติโยมฝนตกลงมาหนักเลยทีเดียวนะไม่ฝนธรรมดามีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะนานพอสมควรบ่งบอกให้รู้ว่าฤดูฝนเริ่มเข้ามาแล้วฝนตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลนั้นเราทำอย่างไรจึงจะผ่านฝนไปได้ก็ต้องมีสติในเรื่องของการดำเนินชีวิตนั้นหน้าที่หมายถึงกิจที่เราต้องทำกรรมที่เราพึงประกอบสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบหากละเลยก็จะเกิดความเสียหายดังคำที่ว่าคนจะดีจะเสียก็อยู่ที่หน้าที่นี่แหละเพราะหน้าที่บอกให้รู้ถึงฝีมือหรือความสามารถของแต่ละท่านของแต่ละบุคคลดังท่านผู้รู้ท่านได้นิพนธ์ไว้ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนั้นคนเราก็มีอยู่สามหน้าประการสำคัญนั้นมีหน้าที่ต้องรู้จักหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่หลบเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน้าที่รู้คุณของหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ไม่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นโยมญาติทั้งหลายอันหน้าที่มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรธิดาสองหน้าที่โดยได้รับมอบหมายเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอธิบดีเป็นนายอำเภอจนถึงเป็นนายกรัฐมนตรีหากไม่ได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งก็เป็นไม่ได้นี่คือหน้าที่โดยได้รับมอบหมายนั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรเราก็เต็มที่กับหน้าที่นั้นเพราะหน้าที่ที่รับมอบหมายนั้นเนี่ยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเป็นกำนันผู้ใหญ่ก็อายุ60ปีเกษียณเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะเป็นอบต.เป็นสท.หรือเป็นสส.ก็มีวาระที่ชัดเจน4ปีบ้าง5ปีบ้างและแต่จะได้รับมอบหมายในส่วนนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเรามีหน้าที่อะไรก็เต็มที่กับหน้าที่นั้นเช่นเดียวกันกับเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราชาวพุทธตื่นเช้ามาก็ฟังเทศน์ฟังธรรมสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรเพราะอะไรเพราะเรารู้หน้าที่ของตนเองมีคำกลอนสอนเรื่องหน้าที่เอาไว้อยู่บทหนึ่งที่ว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้าสามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยนั้นโยมญาติทั้งหลายใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นนะเป็นต้นว่าหน้าที่ของพ่อแม่นะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าพ่อแม่พึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาอย่างไรตามหลักศาสนาก็ชัดเจนอยู่แล้วในญาติโยมว่าพ่อแม่พึงรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อบุตรธิดาอย่างไร1ห้าม
ไม่ให้ทำความชั่วนะพ่อแม่ต้องป้องกันห้ามปรามไม่ให้ประพฤติเสียหายเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องห้ามปรามในส่วนนี้ปล่อยปละละเลยไม่ได้นะถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อที่แท้แม่ที่ถูกนะไม่ได้ปลูกคุณธรรมให้เกิดมีแก่บุตรธิดาอันนี้คือพ่อแม่ห้ามไม่ให้บุตรธิดานั้นเนี่ยทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองนั้นโยมญาติทั้งหลายบิดามารดาก็ได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วอบรมสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในหลักศีลหลักธรรมเคารพกฎกติกาของสังคมไม่เป็นอันธพาลไม่เป็นเกกะไม่เป็นผู้เกกะระรานชาวบ้านดึกดื่นก็หลับนอนพักผ่อนเตรียมตื่นเช้ามาก็ไปทำหน้าที่ของตนถ้าลูกหลานอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็จะเตรียมในเรื่องของเรียนลูกหลานเองก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนนั้นเมื่อเรียนจบมีการมีงานทำก็เต็มที่กับงานนะไม่คล้องแวะกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบกไพ่ไฮโลหรืออบายมุขสิ่งเสพติดให้โทษเพราะสิ่งเหล่านั้นทำให้คนดีๆนี่แหละเกิดความเสื่อมได้นั้นพ่อแม่ก็ห้ามปรามไม่ให้ลูกทำความชั่วให้ลูกตั้งอยู่ในคุณงามความดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามเนี่ยเรียกว่าถ้าลูกหลานมีครอบครัวก็มีความรับผิดชอบในครอบครัวของตนให้ศึกษาศิลปะวิทยาส่งเสริมให้การศึกษาทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมศึกษาทางโลกก็เรียนตามปกตินี่แหละหน้าที่ลูกหลานของญาติของโยมเรียนถ้าประสงค์ที่จะบวชเรียนก็ไปที่วัดที่มีสำนักเรียนนะเช่นว่าวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เป็นสำนักเรียนเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วก็เรียนปริยัติสามัญม.1 ถึงม.6นะก็อยากจะเชิญเจริญพรญาติโยมที่มีลูกมีหลานประสงค์ที่จะพาไปบวชเรียนนักธรรมบาลีหรือว่าเรียนสามัญก็ไปบวชเรียนได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็ยังรับสมัครอยู่นะโยมนะมีศรัทธาที่จะเรียนม.1 ถึงม.6ก็เรียนปริยัติสามัญมีศรัทธาที่จะเรียนนักธรรมเรียนบาลีก็เรียนในแผนกธรรมแผนกบาลีมีให้เรียนนั้นวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็มีที่ให้เรียนนะเต็มที่นั้นโยมญาติทั้งหลายประสงค์ที่จะพาลูกพาหลานไปบวชเรียนตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่เป็นหน้าที่ของบิดามารดาเป็นหน้าที่ของบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาเมื่อลูกหลานเรียนจบมีการมีงานทำพ่อแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรธิดานั้นเนี่ยมีคู่ครองที่ดีได้เรียกว่าเลือกคู่ครองที่ควรเหมาะสมให้ในเวลาอันเหมาะสมต่อมาก็คือมอบทรัพย์ให้ในสมัยที่สมควรมอบภาระหน้าที่การงานให้บริหารแล้วก็มอบมรดกให้ครอบครองสรุปให้จำง่ายๆคือตัดชั่วตัวดีวิชาอยู่ขู่บุญและทุนมีอีกทั้งห้ามให้หวงแล้วก็ห่วงห้ามคือห้ามให้ทำความชั่วไม่ทำความผิดให้ก็คือให้ทำความดีให้ความเจริญก้าวหน้าหวงก็คือรักดุจแก้วตาดวงใจใครจะทำอันตรายมิได้ห่วงเกรงจะไม่ทัดบาทเทียมไหลจะไร้ศักดิ์ศรีจะไม่มีอนาคตจึงทุ่มเทเสียสละเพื่อบุตรธิดาได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่ท่านได้พึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาของท่านเรียกว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีแล้วในส่วนของเราที่เป็นบุตรธิดาก็มีหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาเช่นเดียวกันนะเรียกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าชราแก่ชราอย่าปล่อยให้ท่านอดรันทดใจในวัยชรานะเรียกว่าดูแลในเรื่องของการอยู่การกินนะซึ่งพ่อแม่เท่าชราแก่ชราไม่สะดวกในการที่จะไปแสวงหาทรัพย์สินเข้าของเงินทองมาเลี้ยงตนก็ต้องอาศัยบุตรธิดาที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะช่วยดูแลในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะพึงดูแลอยู่แล้วต่อมาก็คือว่าช่วยทำกิจการงานของท่านไม่ดิ้งดูดาย
ไม่เป็นคนที่ไร้น้ำจิตน้ำใจเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปแบ่งเบาภาระหน้าที่ของบิดามารดานะดำรงวงตระกูลคือไม่ทำตระกูลให้เสื่อมแล้วก็เสียหายนะเราอยู่ในวงตระกูลใดเราก็ต้องดูแลรักษาชื่อเสียงวงตระกูลนั้นให้ดีบิดามารดาท่านทำคุณงามความดีเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปเมื่อยามท่านอยู่เราก็สร้างสมคุณงามความดีให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลในวงตระกูลเมื่อท่านล่วงลับไปเราก็ยังช่วยการรักษาชื่อเสียงวงตระกูลนั้นให้คงอยู่ให้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปเหมือนดังที่ท่านยังอยู่ฉะนั้นต่อมาก็คือว่าประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกนะก็คือทำตนให้บิดามารดาไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจที่จะให้ครอบครองทรัพย์สมบัติของท่านซึ่งทรัพย์มรดกที่พ่อแม่มีนะท่านก็ไม่ได้ให้ใครก็หวังให้บุตรธิดาของท่านแต่เราก็พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อท่านได้สบายใจเพื่อท่านสบายใจแล้วก็มอบทรัพย์มรดกให้นะซึ่งตรงนี้ซึ่งบิดามารดานั้นเนี่ยตั้งความหวังไว้กับบุตรธิดาอยู่ว่ายามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาเรียกว่ายามท่านอยู่เราก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจแม้ยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาพาไปหาหมอยามท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่บิดามารดาและบุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อกันและกันสาธุชนทั้งหลายในตโยปุตตสูตรนั้นเนี่ยจัดลูกที่อาศัยตนเกิดไว้เป็น3ชั้นด้วยกันก็คืออภิชาตบุตรลูกชั้นสูงอนุชาตบุตรลูกชั้นกลางแล้วก็อวัชชาตบุตรลูกชั้นต่ำลูกที่มีภูมิธรรมสูงเมื่อเกิดมาพอได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมตนมาดีย่อมมีคุณลักษณะรุ่นหน้ายิ่งกว่าบิดามารดาทำคุณงามความดีเสริมสร้างตนให้เจริญก้าวหน้ามีฐานะสูงเด่นยิ่งกว่าเดิมเสริมสกุลเดิมให้รุ่งเรืองก้าวหน้าเรียกว่าอภิชาตบุตรโลกที่มีคุณธรรมปานกลางเมื่อเกิดมาพอได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมตนดีแล้วมีความดีเสมอต้นเสมอปลายทัดเทียมบิดามารดาพออาศัยสกุลดำรงทรงชีวิตอยู่ได้ไม่ทำให้สุดไม่ทำให้สุดและไม่เสริมให้ดีขึ้นอย่างเป็นที่ต้องประสงค์ของบิดามารดาอยู่เรียกว่าอนุชาตบุตรลูกที่มีภูมิธรรมต่ำเมื่อเกิดมาแม้ได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมตนแล้วจะพยุงให้ดีเท่ากับพ่อแม่ก็หาได้ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมรับความดีทวงศักดิ์ศรีของพ่อแม่ให้ต่ำเตี้ยลงผลันความดีของวงตระกูลให้พินาศผลันตัวเองผลันพ่อแม่เรียกว่าอวัชชาตบุตรการสงเคราะห์บุตรธิดามีความมุ่งหมายอยู่สองสถานก็คือเลี้ยงลูกให้เติบโตมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ให้การศึกษาฝึกฝนอบรมนิสัยใจคอให้ดีงามการสงเคราะห์ทั้งสองอย่างนั้นในโยมญาติทั้งหลายกล่าวให้สั้นก็คือสร้างความเจริญให้แก่บุตรธิดาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่การสงเคราะห์ลูกนั้นเนี่ยเป็นภารกิจที่ยากมากที่ว่ายากก็เพราะจะต้องปรับความรักกับการสงเคราะห์ให้ดำเนินไปด้วยกันได้โดยถูกต้องความรักมักเป็นอุปสรรคพ่อแม่บางคนมักตามใจลูกการจะสงเคราะห์ลูกด้วยความรักตามใจอย่างเดียวไม่อาศัยความถูกต้องความเป็นธรรมเข้ากำกับอาจจะชักนำให้ลูกเสียผู้เสียคนออกนอกลู่นอกทางได้เป็นการรักลูกไม่ถูกทางการจะรักลูกให้ถูกทางนั้นเนี่ยควรที่จะดำเนินเดินตามอุบายการสงเคราะห์อันเป็นหลักที่เหมาะสมควรแก่การปฏิบัติอย่างยิ่งก็คือตัดชั่วตั้งตัวดีมีความรู้ให้คู่บุญมีทุนรอนที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ย
เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาและบุตรธิดาที่พึงปฏิบัติต่อกันและกันตามหลักวิถีพุทธต่อมาก็คือหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่พึงปฏิบัติต่อลูกศิษย์นะได้แก่แนะนำดีแนะนำก็คือแนะคือบอกให้รู้นำก็คือทำให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดีได้ให้ศึกษาเล่าเรียนพร่ำสอนเพื่อผลสิทธิ์ตนได้ดีต่อมาก็คือบอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่หวงหรือปิดบังอำพรางต่อมาก็คือยกย่องให้ปรากฏในชุมชนยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ประจักษ์แก่สังคมป้องกันภัยในทิศทั้งหลายให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่สิทธิ์ของตนส่วนหน้าที่ของสิทธิ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ตามวิถีของเราพุทธศาสนาตามวิถีพุทธนั้นก็คือว่าลุกขึ้นยืนรับไม่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องทำเมินเฉยเมื่อพบครูบาอาจารย์ควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปคอยรับใช้แสดงน้ำจิตน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณครูตามหน้าที่ที่สิทธิ์พึงปฏิบัติได้เข้าไปคอยรับใช้ก็เป็นหน้าที่ของสิทธิ์นะในให้ความเคารพยกย่องท่านในฐานะเป็นปูชนียบุคคลประพฤติตนดีไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียแต่ทำตนให้เป็นที่ชื่นชมยินดียกย่องและกตัญญูต่อท่านสำนึกในพระคุณและก็แสวงหาโอกาสสนองพระคุณด้วยธรรมะคือปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนสรรเสริญพระคุณของท่านและบูชาด้วยวัตถุปัจจัยให้เครื่องอำนวยความสะดวกชีวิตสรุปให้จำง่ายก็คือว่าศิษย์ต้องมีคุณธรรมก็คือมีความเคารพครบการศึกษากล้ารับความผิดคิดช่วยเหลือครูกตัญญูต่อท่านและสถาบันต่อมาก็คือหน้าที่สามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยาอันนี้ก็มีหลักคำสอนในทางศาสนาให้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือบุตรธิดาก็ชื่อว่าเป็นสมาชิกในสถาบันครอบครัวนั้นบิดามารดาหรือว่าสามีภรรยาชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในอนาคตของบุตรธิดาเช่นเดียวกันบุตรธิดาจะมีอนาคตที่สดใสได้นั้นก็เริ่มไปจากบิดามารดาหรือสามีภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกันและกันตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งหน้าที่ของสามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยานั้นท่านกล่าวไว้ว่ายกย่องถือว่าเป็นภรรยาประกาศฐานะความเป็นภรรยาให้ปรากฏไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามยกย่องชื่นชมให้เกียรติไม่ประพฤตินอกใจรักเกียรติและศักดิ์ศรีมีหนึ่งเดียวมอบความเป็นใหญ่ให้ไว้วางใจมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินสมบัติในครัวเรือนให้เครื่องใช้ประดับมอบทรัพย์ให้เพื่อใช้จ่ายเสริมความงามตามวิสัยของสตรีสรุปให้ง่ายก็คือว่ายกย่องนับถือ

และทำด้วยความเต็มใจเสียสละสรุปให้จำง่ายก็คือว่าตื่นก่อนนอนทีหลังเฝ้าฟังรับใช้ประพฤติถูกใจสามีภาธีน่ารักต่อมาก็คือหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่พึงปฏิบัติต่อพระภิกษุนะก็คือเกื้อกูลพระปฏิบัติต่อพระสงฆ์โดยเมตตาคารวะการทำบุญประกอบคุณงามความดีด้วยวิธีการต่างๆคุ้มครองพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนในหลักทานศีลภาวนาจนถึงศีลสมาธิปัญญานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำมีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข้าวไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาเอาใจใส่ทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการทางพระศาสนาให้การอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4เนี่ยหน้าที่ของอุบาสกบาติกาก็คือทนุบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเองช่วยกันดูแลวัดวาเรียกว่าโยมญาติทั้งหลายเป็นเจ้าของศาสนานะวัดวารามที่เราสละทุนทรัพย์ปัจจัยสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ปล่อยรกร้างไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันดูแลในส่วนนี้ในส่วนของพระสงฆ์ก็พึงปฏิบัติต่อพุทธบริษัทเช็คเช่นเดียวกันสวดมนต์ภาวนาต้องบนหลักธรรมวินัยจำได้แม่นยำศึกษาเข้าใจในคำสั่งและคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคเพียรปฏิบัตินำสิ่งที่ศึกษาแล้วมาปฏิบัติให้เกิดผลสันทัดในการสอนนำผลดีที่ศึกษาแล้วไปแนะนำพร่ำสอนแก่ประชาชนเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยและไม่สั่นคลอนศรัทธาด้วยประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เจริญประสาทศรัทธาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้ชาวพุทธพึงได้นี่ก็เป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกบาสิการวมไปถึงพระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาก็พึงปฏิบัติตนให้เป็นหน้าให้เป็นที่น่าเลื่อมใสของบรรดาโยมญาติทั้งหลายเช็คเช่นเดียวกันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงต้องขอลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนให้ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจ

0: ในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆอืมบวกครับเท่ากับฟีคาปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อรชาติที่วังวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาแผ่นดินไทยห่อไว้ด้วยผืนผ้ามีลายพระปฏิมาเหลืองอารามคนผิวเหลืองห่มเหลืองชาวเมืองงามสมกับนามเมืองทองถิ่นของไทยเป็นดินแดนแคว้นสุดพุทธจักรที่พิทักษ์พุทธศาสตร์ให้สุขใสเป็นทายาทคนหลังระวังภัยให้โลกได้ศาสนาเป็นดาวันอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิดักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนะชื่อรายการก็คือพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นรายการที่ให้ความบันเทิงแล้วก็ให้สาระให้คุณธรรมในจิตใจเราท่านทั้งหลายนะฮะช่วยกันฟื้นฟูคุณธรรมกันขึ้นมานะฮะเป็นคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงหลักจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนากันด้วยนะครับครับวันนี้ผลงานเพลงที่เข้ารายการชื่อว่าเชิญบริจาคเงินสร้างวัดว่าอย่างนั้นนะเอาขับร้องโดยคุณทศพลหิมพานต์แล้วก็คุณศรีไพรไทยแท้นะครับก็คงจะถูกอกถูกใจนะฮะพี่น้องที่ตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวไปวัดทำกับข้าวหุงหาอาหารไปวัดกันหลายท่านหลายคนเป็นคนตื่นเช้านะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยไปวัดด้วยนะเป็นห่วงพระสงฆ์พระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับก็เพลงก็คือให้ความบันเทิงนะครับส่วนการจะนำปฏิบัติไปสู่คุณงามความดีนั้นเป็นหน้าที่ของเราและทุกท่านทุกคนนะที่จะตั้งใจพูดคิดทำแต่ความดีนะครับรายการของเรานะครับก็มุ่งเน้นนะครับว่าองค์ความรู้นะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะครับก็มีสั้นๆเว้ากันซื่อๆนะจริงๆแล้วมันจะมี3ห่วง2เงื่อนไข4มิติอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นแล้วพี่น้องอาจจะเข้าใจช้าเข้าใจยากนะฮะแต่ก็พูดสรุปเอาง่ายๆเลยก็ได้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรนะฮะรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่เป็นหนี้นะฮะเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับความโลภน้อยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะฮะความประหยัดนะเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังก็พูดกันสั้นๆประมาณนี้เข้าใจว่าหลายท่านหลายคนนั้นปฏิบัติตนเองนำพาครอบครัวของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองผ่าพ้นวิกฤตการณ์มาได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายท่านหลายคนยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วนะไม่ต้องย้ำมากอะไรประมาณนี้นะครับขอให้พี่น้องจงมีสติในการดำเนินชีวิตเลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขจงทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มีสาระอยู่เหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าเวลาจะพอมีหรือเปล่านะครับมีมิรักแฟนรายการนะขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะฮะเพลงนี้ก็ความยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะประเดิมเริ่มแรกนะฮะตามคำขอของมิรักแฟนรายการอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะฮะคุณบรรเทาสำราญใจขอเพลงบ้านนอกเข้ากรุงของคุณเจนสายใจนะฮะเราจัดให้เลยเชิญรับฟังครับ

0: ุดสวรรค์บ้านนาของคุณเจนสายใจนะฮะฝากมีดักแฟนรายการตามคำขอของคุณบรรเทาสำราญใจนะฮะคงจะถูกอกถูกใจมีรักแฟนรายการทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้ก็มีสาระเตือนนะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะไม่ว่าจะหนี้ธกส.หรือหนี้กองทุนอื่นๆนะฮะก็หนักอกหนักใจมากนะฮะก็อยากให้พี่น้องไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไทยกันในจังหวัดของเรานะฮะเอ้าเชิญชวนไปสมัครกันซะหน่อยเชิญรับฟังครับ
1: อย่าลืมนะคะเกษตรกรท่านใดที่มีภาระหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีทางออกนะคะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูแลท่านนะคะกรณีที่ท่านเป็นหนี้ในระบบและวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยังไงลองเข้าไปติดต่อศึกษาหาข้อมูลกันได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง77สาขาทั่วทั้งประเทศเลยนะคะปัญหานี่ทุกปัญหานะคะมีทางออกนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีให้คำปรึกษานะคะเบื้องต้นไปสมัครสมาชิกกันไว้ก่อนนะคะนำภาระหนี้ค่ะที่ท่านมีอยู่อะค่ะไปแจ้งไว้ก่อนอย่าส่งได้ส่งดีส่งไวส่งไปก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านสะดุดมีปัญหาส่งไม่ได้ส่งไม่ไหวท่านก็มาขอรับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้นะคะการขึ้นทะเบียนหนี้ยังไม่ใช่การจัดการหนี้ค่ะเป็นการฉีดวัคซีนหนี้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่ดินตกเป็นของนายทุนและประเด็นที่สองไม่ให้หนี้สินนะคะตกไปยังทายาทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาระหนี้นะคะแล้วก็ให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเข้าไปช่วยเหลือท่านก็จะมีทางออกแห่งการเป็นหนี้โดยที่ท่านสามารถมาผ่อนชำระกับทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้โดยไม่มีดอกเบี้ยผ่อนสูงสุด20ปีผ่อนปีละ1ครั้งเรามาหาทางออกและสร้างวินัยทางการเงินกันใหม่นะคะการเป็นหนี้มีทางออกเสมอค่ะอย่าลืมนะคะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง77สาขาทั่วทั้งประเทศยินดีให้บริการและให้คำปรึกษากับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะ
0: ครับพี่น้องฟังครับอันนี้ไม่ควรมองข้ามนะฮะพี่น้องเกษตรกรที่เป็นญาติของอาจารย์สนิทเซนรำนี้ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนี่หลายท่านหลายคนเรียกว่าให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจริงๆนะฮะรวมทั้งหนี้ธกส.ด้วยนะก็เอาไปรวมไปให้เขาบริหารจัดการหนี้ให้ท่านได้เรียกว่าสบายใจได้เยอะเลยฟื้นฟูเราชีวิตที่มันเหี่ยวแห้งแล้วเนี่ยมันฟื้นฟูขึ้นมาได้จริงๆอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะไปสมัครกันที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะถนนซอยหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์นะฮะหรือว่าคล้ายๆก็ว่าจะอยู่ใ

0: ใกล้ถนนธานีนะครับเดินลงรถที่บขส.ก็เดินไปทางทิศตะวันออกอีกไม่ไกลก็จะเห็นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูแล้วนะก็ฝากไปใช้บริการกันด้วยนะเพื่อความเป็นสุขเพื่อความมีศักดิ์ศรีในการเป็นเกษตรกรของเรานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ท่านนายแพทย์วิชัยเอกทักษิณนะฮะท่านบอกว่าการเป็นโรคไตที่ไปฟอกไตกันนี่นะครับท่านบอกว่าการกินเค็มเนี่ยไม่ใช่สาเหตุในการเป็นไตเสื่อมนะฮะเอาลองไปฟังดูหน่อยเชิญรับฟังครับ
1: มีการสะสมพอกพูนไขมันอยู่ในไตคนเรามันเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมเพราะเราไปกินเค็มมันเสื่อมเพราะเรามีการสะสมพอกพูนไขมันอยู่ในพุงอันนั้นทำให้ไตเสื่อมหลักฐานคือนี่ครับเราอ่านฟิล์ม MRI ของไตของคนมาน่าจะเกินหมื่นลูกเพราะคนหนึ่งมีไตสองลูกเนี้ยถ้าหน้าพันก็คือหมื่นนะถ้าดูด้วย MRI ไตที่ดีหน้าตามันจะเป็นนี่คือไตที่ดีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับน้ำมันหมวกกล้องแพ็คอยู่ในกล่องมิดชิดนั่นแปลว่าไตจะอยู่ใกล้เพื่อนบ้านทุกอายุทุกทิศทางอยู่ใกล้ๆตับอยู่ใกล้ๆม้ามกระดูกสันหลังและเนื้อสันในคนคนนี้ไต 12.7 ยาวหน่อยคนนี้ 12.5 สั้นหน่อยคนนี้เริ่มสะสมไขมันบ้างหน่อยการกระดูกไขมันก็จะนานคนนี้บางพอสะสมมากเข้ามาเข้าก็กลายเป็นมันเต็มพุงเต็มทั้งพุงเต็มทั้งหลังพุงแล้วไขมันก็จะเกาะโอบมากๆไปก็ฟอกยิ่วเดียวจะ8ถึง 7.5 มันก็ไปฟอก 7.5 แล้วไปฟอกไปนี่ผมเป็นผู้กำหนดขึ้นเองกำหนดจากการที่เราอ่านฟิล์มผู้ป่วยมาเยอะแต่ว่าตำราแพทย์มันไม่ได้เขียนนี่เรารู้ของเราเองจากประสบการณ์ที่เราตรวจมาการเป็นไตมะขามสมัยก่อนภูมิคนเรามันแน่นอย่างนี้หมดไม่มีไขมันเปรย์ในภูมิหรอกพอการเป็นเปรย์เริ่มสะสมในภูมิตับไตเส้นภูมิก็มาหาลำไส้กับเส้นใหญ่ม้ามตับอ่อนถุงน้ำดีอาจจะแน่นเป็นภูมิภูมิคนเราก็เป็นป่าทึบต่อมาพอเริ่มสะสมปุ๊บจากเอวคอดเวลพองๆภูมิป่องๆที่ไม่มาดูก็พบว่าไขมันเปรย์ตอนแรกมีน้อยต่อมาก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกป่าทึบอันนี้เขาเรียกป่าโปร่งลำไส้เอ่ยตับเอ่ยตับอ่อนเอ่ยเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไปเพราะว่ามีไอ้ชั้นฉนวนมาขวางไว้ไขมันเปรย์นี่คือมันคือคนต่างด้าวไม่ใช่คนพื้นถิ่นทำให้อวัยวะไม่สัมพันธ์กันทำงานสัมพันธ์กันไม่ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยกระเพาะอาหารเอ่ยตับอ่อนเอ่ยลำไส้ใหญ่เอ่ยลำไส้เล็กเอ่ยตับเอ่ยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันกำแพงบ้านชิดกันคนหนึ่งพูดคนนี้ก็ได้ยินคนนึงทำงานคนนี้ก็ได้ยินหลังคาบ้านก็เกยกันกระเพาะอาหารผลับอาหารเข้ามากินทุกคนเคี้ยวมันก็มีเยื่อไงพยื่อหยับก็ส่งต่อไปให้เข้าสู่ลำไส้เล็กแต่ระหว่างที่กระเพาะอาหารพยื่อหยับมันก็ไปมันทำให้การลำไส้ใหญ่โดนกระแทกก็เลยไอ้ที่ค้างอยู่ก็เลยออกไปมันก็พอขยับมากๆก็เป็นขยื่นตับอ่อนด้วยตับอ่อนก็ปล่อยน้ำย่อยออกมาไปคอมเมียนมันออกมาช่วยย่อยอาหารแล้วก็พอกระเพาะอาหารกระแทกมากๆก็ถุงน้ำดีก็ถูกกระแทกแล้วน้ำดีก็เลยหลั่งออกมามาช่วยย่อยไขมันด้วยก็ทำงานกันเป็นชุดเลยอ่ะแต่พอมีใครมาขวางกลางทางไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้นี่กระเพาะอาหารก็เขย่าไปก็เลยไม่รู้เรื่องเงียบสนิทเพราะอะไรไขมันเปรย์มันแอบสอบไปหมดแรงกระแทกกระเทือนไม่ถึงกันนะสุดท้ายก็เลยกินเข้ามาแล้วข้างหน้ายังไม่เดินสุดแล้วก็ย้อนกลางหมดเป็นกรดไหลย้อนบ้างเดินกินเข้ามาแล้วข้างหน้ายังย่อยไม่ทันเสร็จทีนี้มันก็ยังค้างอยู่ในสุดท้ายว่าบ้างเฟ้อบ้างบางทีถ่ายไม่ออกสะสมมาเรื่อยๆสุดท้ายตับอ่อนก็พังพอตับอ่อนมันโดนบีบมากๆก็สุดท้ายตับอ่อนก็ผลิตอินซูลินไม่ได้เพราะคนเป็นอย่างนี้ยังไงก็เป็นโรคเบาหวานตามมาเนี่ยน้ำตาลจะเริ่มสูงเพราะอินซูลินมันออกไม่พอเพราะจะการตับอ่อนโดนอัดอยู่ผิวตับอ่อนก็เลยเลือดมาเลี้ยงได้น้อยสุดท้ายตับอ่อนก็เลยผลิตอินซูลินได้น้อยลงขณะเดียวกันมันก็อัดไตพอมันอัดไตปุ๊บไตก็เลยทำงานลำบากผิวไตก็ขุกขะไตก็กรองเลือดไม่ดีพอเลือดไม่ดีก็ไตก็เลยความดันขึ้นสูงนั่นคือเหตุผลที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไตก็ควบคุมสารน้ำในร่างกายเราไปเข้าใจว่ากินเค็มแล้วทำให้ไตเสื่อมแต่ความจริงมันไม่เคยเสื่อมเพราะว่าเค็มที่กินเข้าไปร่างกายไม่มีกลไกการสะสมโซเดียมในร่างกายสะสมได้เท่าที่มันจำเป็นต้องใช้นั้นมากกว่านี้มันทิ้งหมด24ชั่วโมงทิ้งเกลี้ยงกินเค็มก็ไปถามว่าอยากน้ำไหมสามารถทำตัวให้กินเค็มแล้วไม่อยากน้ำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไตบังคับให้ทิ้งแล้วทิ้งเกลือแล้วพอทิ้งเกลือคุณต้องหาน้ำมาชดเชยเกลือมันให้ทิ้งเป็นก้อนๆนะมันทิ้งไปด้วยฉี่เนาะพอฉี่ออกมากร่างกายขาดน้ำคุณต้องเอาน้ำไปชดเชยมันเพราะฉะนั้นสุดท้ายคือลงเอยมันก็คือว่าคุณกินเกลือเข้าไปยังไงมันก็ต้องทิ้งภายใน24ชั่วโมงมันสะสมไม่ได้แต่ไข่สัตว์สิครับขาหมูพะโล้เครื่องในไส้เป็ดปิ้งย่างชาบูทอดกรอบหมูหันข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงกุ้งเผาปูปลาหลงกะหรี่ซีฟู้ดทั้งหลายของพวกนี้กินเข้าไปแล้วทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นพลังงานเข้าไปสะสมแล้วไตมันอยู่กระทรวงน้ำมันไม่วุ่นวายกับกระทรวงพลังงานมันก้าวไกลไม่ได้พลังงานเข้ามาก็ไปสะสมสุดท้ายไตก็เดี่ยงโดนน้ำสะสมรอบบ้านมาไตก็สุดท้ายก็หายใจไม่ออกประชากรของพม่าคือไขมันเปรย์มันมากเกินจนตั้งแต่มันทำงานมันเบียดซะจนไตก็ต้องหดต้องฝอดก็ตอนกินไม่ถามไตก่อนสุดท้ายเราบอกว่านี่แหละคือที่มาของการทำให้คนเป็นโรคไตคือไตมันฝ่อไตมันห่อไตมันเหี่ยวก็เพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องและหลังช่องท้องมันมากเกินก็ต้องเป็นน้ำเหลืองเสียทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ไตมีเพื่อนบ้านโอบอุ้มอยู่ทุกทิศทางตอนนี้ไตลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลของไขมันแล้วพม่าล้อมกรุงศรีหมดแล้วพม่าตัดความสัมพันธ์ของเมืองน้อยใหญ่เกลี้ยงกรุงศรีเลยเคว้งคว้างพม่าบุกยึดวังหลวงเลยควันมาไตทิ้งเลยไตมันแหว่งไปเยอะเลยนะพอ ินเนื้อไตเยอะๆปุ๊บเนื้อไตที่เหลือก็เลยบางเฉียบเลยผิวไตขรุขระมากเป็นไตอักเสบพอจนไตก็เลยฝ่อเป็นไตตุ้งแห้งแล้วเป็นไตเหมือนก้อนขี้หมาแห้งแล้วก็เหมือนใบไม้แห้งแล้วมีรูพุนเกิดขึ้นถุงน้ำก็ยังงอกถ้าไปมากก็ถุงน้ำก็เต็มไตไตก็ไม่มีที่จะทำงานตอนนั้นเขาก็เลือกเขาไปขังเลยเป็นการช็อกโกแลตซีสไปที่ดูตัวอย่างของคนที่เวลาเป็นถุงน้ำในไตนี่คือถุงน้ำใหญ่สองถุงข้างซ้าย3ถุงข้างขวาก็ขึ้นนั่นขึ้นถุงเล็กถุงน้อยจะงอกไปเรื่อยๆแล้วก็ถุงน้ำในตับก็ขึ้นเลยถุงน้ำงอกเป็นดอกเห็ดเลยไหมไตเหล่านี้จะขึ้นถุงน้ำจะต้องมีไขมันโอบรอบเสมอแล้วก็ไม่มีเรื่องบ้าให้ยึดขอแล้วอันนี้เรื่องหยุดยับไปเพราะจะต้องสอนใหม่ว่าการที่เราเป็นโรคไตกันมากนี่ไม่ใช่เพราะเรากินเค็มแต่เพราะเรากินไขสัตว์มากเกินจำไว้คนไทยมีไม่ถึง70 ล้านคนแต่ปกติมีคนเป็นโรคไตประมาณ80 ล้านคนก็คือ8คนมี1คนเป็นโรคไตเรื้อรังในเวลาไตเรื้อรังนี้ถาวรและไตวายถาวรแล้วคือเจ๊งแล้วเนี่ยมี 40,000 คนปีละนะแล้วปกติในเวลา 40,000 คนเนี่ยผ่าตัดเปลี่ยนไตได้แค่400คนอีก 39,600 คนไม่มีสิทธิ์ผ่าตัดเปลี่ยนไตถ้าที่ตายบนท้องนมของปีนึง 20,000 คนน่าจะมีไตสัก 80,000 ลูกแต่ใช้ได้แค่400ลูกเพราะอะไรครับมันไม่ว่างที่จะมาบริจาคอัตราการตายของเราบนท้องถนนในส่วนเป็นพวกวัยรุ่นซิ่งๆกันเยอะนะแต่คนพวกนี้มีนะถ้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้เต็มที่นะคนไปโรคไตเนี่ยจะหายหมดทุกคนเพราะอะไรครับก็มีไตให้วันปีนึงตั้ง 40,000 ลูกอ่ะมันตายกัน 20,000 คนมีไตตั้ง 40,000 ลูกอ่ะเอาไปใช้สิถ้าไม่ได้ก็ไปฟอกไตครับถ้าฟอกไตก็คนเป็นประมาณ 300,000 บาทประเทศไทยจ่ายค่าฟอกไตปีนึงประมาณ 12,000 ล้านโปรตีนสัตว์มันเกิดพิษเยอะมากเพราะมีครีเอทินินคือของเสียที่ร่างกายต้องขับถึงครีเอทินินแปลว่าอะไรแต่มัสเซลเนื้อเซลของเราก็เป็นครีทินินของเนื้อสัตว์ก็เป็นครีทินินเพราะถ้าคุณกินเนื้อสัตว์มากครีทินินก็เยอะสิครับก็เลยขยะก็เต็มไปไตก็ขับไม่ทันคนพอกินเนื้อสัตว์มากครีทินินขึ้นสูงทันทีเพราะอะไรครับก็ครีทินินมันมาจากกล้ามเนื้อพอคุณสลายกล้ามเนื้อคุณจะได้ครีทินินมันครีทินินเรียกมัสเซลเป็นภาษาละตินเรียกว่ามัสเซล
2: ถ้าไปวิ่งมาราธอนมาใช้กล้ามเนื้อครีทินินก็จะออกเยอะ
1: โอ้แตกเยอะแน่นอน
2: เวลาไปเยี่ยมก็จะเหลือง
1: ต่อให้เราไม่กินเนื้อสัตว์เราก็มีครีเอทินินของเราเพราะเราทำงานทุกวันกล้ามเนื้อต้องมีการอย่างมันก็ต้องมีการชำรุดแป้งไอ้ที่ชำรุดแล้วร่างกายก็ไปขับทิ้งก็กลายเป็นครีเอทินินออกไปขยะมันเกิดขึ้นจากที่เราทำงานอยู่ทุกวันอยู่แล้วกับคุณไปเติมก็ทางปากอีกไตก็เหนื่อยครับขับไม่ทันเพราะเวลาเขากินแต่เนื้อสัตว์ครีเอทินินขึ้นเพียบเลยถ้าไตเขาไม่แข็งพอนัดรองมันพังอ่ะ
3: แล้วแอมโมเนียล่ะคะอาจารย์
1: ที่แอมโมเนียก็แน่นอนครับแอมโมเนียมาจากการสลายโปรตีนแอมโมเนียก็ขึ้นเยอะเนี่ยพอแอมโมเนียขึ้นเยอะปุ๊บคนที่ต้องทำงานหนักคือตับก็ต้องสลายมันทิ้งก็สุดท้ายก็จะไปออกที่ไตอ่ะ
3: สรุปไตก็ทำงานหนักอยู่ดีนะอาจารย์
1: หนักครับหนักครับกินเจได้ไตสบายไตยิ้มตั้นใครว่าการ์ตูนเก่งๆที่น้องว่าพวกไตยิ้มตั้นเลยเวลาคนกินเจเวลาคนกินเนื้อสัตว์ไตยิ้มหน้าบีบก็ไม่รู้ไตพอมากินเจปุ๊บโอ้ไตสบายไม่ใช่เฉพาะไตสบายอย่างเดียวตับก็สบายลำไส้ก็ยิ่งสบายเพราะลำไส้ไม่เกิดการหมักหมมไม่เกิดอินโดไม่เกิดสตาร์โตไม่เกิดของพวกนี้แล้วก็ไอเกลือน้ำดีที่ออกมาก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเข้มข้นมากเพราะมันไม่ได้ย่อยไขสัตว์มากถึงขนาดนั้นนะดีออกซิโคลิกแอซิดก็ไม่เกิดเยอะดีออกซิโคลิกแอซิดเกิดเยอะเดี๋ยวก็เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ดีออกซิโคลิกแอซิดเกิดจากไหนเกิดจากโคลิกแอซิดที่ออกมาจากน้ำดีออกมาจากตับพอเรากินของพวกนี้ปุ๊บมันกระตุ้นให้น้ำดีมันหลั่งออกมากอยากให้น้ำดีออกมากินไข่แดงเนี่ยโอ้โหปะปะปะปะปะ
0: ครับพี่น้องฟังครับโดยสรุปก็คือไตเสื่อมนี่ไม่ใช่เพราะกินเค็มนะครับเป็นเพราะว่าเรากินไขมันสัตว์มากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่น้องควรจะต้องหันมากินเจให้เยอะๆนะจะได้ตัดปัญหาเรื่องโรคไตนะครับอันนี้ก็ย้ำเตือนกันอย่างนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับพี่น้องคุณฟังทันทีต้องจากลากันไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่นะฮะวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขา

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
6: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลาการจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลันทิดาสังทองรายงาน
5: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
8: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร่
2: สี่ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยคดประโคนมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่27เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนาะหลายพื้นที่ก็อาจจะเจอฝนบ้างนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเงียบๆฝนไปบ้างนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคุณผู้ฟังก็อาจจะเจอฝนกันได้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงต่างๆนะคะในส่วนของภาคอีสานบ้านเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีนะคะบุรีรัมย์บ้านเราด้วยนะคะวันนี้นะคะซึ่งก็ในช่วงวันนี้ถึง31พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะในช่วงวันที่29-30พฤษภาคมส่วนหลังจากนั้นค่ะวันที่1-2มิถุนายนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ที่ร้อยละ30-40%ของพื้นที่นะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะพี่น้องเราก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะหลายคนเดินฝ่าละอองฝนนะบางทีเราคิดว่ามันเป็นแค่ละอองฝนคงไม่มีอะไรแต่จริงนี่แหละทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายที่สุดเลยนะคะฉะนั้นก็ฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนติดตามรับชมรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะคะอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงหรือมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่ยืนยุงประโคนนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่สุเทียนทองคำค่ะวันนี้เช้านี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะจากทางบ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยนะคะทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขด้วยนะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเดียวกันเปิดทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่ระเด่นพาทีนะคะบอกว่าโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยเขาฉลองแชมป์กันมันสุดๆเลยนะคะทักทายแม่น้องวาวาด้วยนะคะทักทายกำนันนรงผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้านะคะร่วมขอแสดงความยินดีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่คว้าแชมป์แล้วก็ได้นำความสุขความภาคภูมิใจมาให้พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้มีความสุขกันนะคะ
ทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดีครับเช้านะคะเมื่อคืนบุรีรัมย์แชมป์สุดยอดมากๆเลยนะคะเช้าวันนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องบอลเมื่อวานเลยนะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะสวัสดีครับเช้านะคะทักทายพี่วรรณากุฎมัชชาค่ะกับข่าวสารดีๆรับฟังอยู่ที่ช่อประกาศนะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำพี่เหมือนสุขล้อมพี่เหมือนจันทร์ปริธารำนะคะพี่ทัพประภูชกังด้วยบอกว่าเช้านี้แดดร้อนนะที่โพทองตำบลพระครูหมู่12นะคะทักทายไปยังพี่นงยาวิไลฤทธิ์ค่ะขอบคุณผู้นำบ้านปลัดชุมแสงหมู่13ด้วยที่เปิดหอกระจายข่าวให้ได้รับฟังข่าวสารกันทุกเช้าเลยนะคะทักทายไปยังพี่นรากรจินรามนะคะพี่ทัพประภูชกังนะคะพี่สุทาสินีพี่ผู้ใหญ่สุทาสินีอุดแก้วหมู่6ตำบลหนองบัวโคกเปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รับฟังข่าวสารทุกวันเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่อุทิตวรรณศรีนะคะทักทายพี่สุวัจนีประโรมรำด้วยนะคะเช้านี้อากาศแจ่มใสดีนะคะสบายๆเนาะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่28แล้วนะคะเมื่อเช้าเมื่อกี้หนูบอกว่าวันที่เท่าไหร่วันที่27เอาขออภัยด้วยลืมเปลี่ยนวันที่นะคะวันนี้วันที่28วันพฤหัสบดีที่28อ่ะขออภัยด้วยเนาะตื่นยังไม่ค่อยดีเลยพี่สุวัจนีเมื่อวานนี้แจกต้นไม้กันโอ้สนุกสนานแล้วก็ปวดขาแล้วก็เหนื่อยมากเลยวันนี้แบบตื่นแทบจะไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะก็พี่สุวัจนีว่าให้อภัยได้คนสวยเนาะว่าอย่างนั้นนะสวยอยู่แต่ต้องอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะถ้ายังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวไม่สวยเลยนะพี่สุวัจนีนะบอกแฟนรายการว่าอย่ามารออย่ามารอมาหาตั้งแต่5ครึ่ง6โมงนะจะเห็นสภาพผู้จัดที่แบบว่ายังไม่น่าดูเลยนะคะทักทายพี่อัดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลย FC นะจากทกสบุรีรัมย์นะพี่อัดนะคะเครือข่ายที่น่ารักของสอทบุรีรัมย์ของเรานะคะทักทายไปยังทางบ้านหนองตาดหมู่9นะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะแม่กำลังจะไปวัดนะคะทักทายพี่ใหญ่ปราณีนนท์หนึ่งค่ะเช้าวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์วัวของชาวบ้านบาดนะคะตำบลตะโกตะพีเนาะหายไปตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมและโอ้20วันผ่านไปแล้วนะผู้ใหญ่นะวัวสาวมีเชือกสีแดงติดไปด้วยท่านใดพบเห็นก็แจ้งได้นะคะที่ทางผู้นำชุมชนทุกๆหมู่บ้านนะคะใครพบเห็นเนาะวัวสาวมีเชือกสีแดงติดไปด้วยนะคะก็แจ้งกันได้นะคะหายไป20วันแล้วนะคะทักทายไปยังพี่กำนันจำรัดยินดีรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวนะคะเปิดหอกระจายข่าวเหมือนเดิมนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้เวลา9นาฬิกาเชิญพี่น้องคณะผู้นำทั้ง19หมู่บ้านใช่ไหมคะร่วมอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกทุเรียนนะคะมีอะไรอะไรนะจากเปลือกทุเรียนนะคะได้รับเกียรติจากเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลมาให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเปลือกทุเรียนที่ศาลาบ้านหนองเชือกหมู่5ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกนะคะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องในพื้นที่เนาะไปเข้ารับการอบรมกันนะคะจากกำนันเสาะกล่าวนะคะกำนันจำรัดยินดีรำนะคะทักทายพี่ณัฐพงษ์สุนนท์นะคะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายจันกิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทักทายพี่สุนีนะคะพี่สนมชินวันนะคะวันนี้หมู่10แดดออกแต่เช้าเลยนะคะทักทายป้าวินเทาสำราญใจด้วยนะคะอากาศเริ่มร้อนแต่เช้าเลยวันนี้ที่วัดอินทรวนารามนะคะต้นไม้พอกันไหมจ๊ะต้นไม้ก็เกือบจะไม่พอนะป้าวันเทานะเดี๋ยววันนี้เหลืออยู่นะพอพูดถึงแล้วก็
จ้งหน่อยแล้วกันเนาะใครที่ยังไม่ได้มาเอาต้นไม้นี่ถ้าช้านี่เดี๋ยวเราจะให้คนอื่นไปก่อนนะใครที่ยังไม่ได้มารับต้นไม้นะคะคุณผู้ฟังที่ทางสวทบุรีรัมย์ของเราได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์หน้าอยู่นะคะปีนี้เราจัดให้พี่น้องเรานะคะเราได้กล้าไม้มา 2,700 ต้นนะคะจัดให้พี่น้องเราคนละ50ต้น50กว่าท่านนะคะคุณผู้ฟังก็ยังเหลือนะคนที่ยังไม่ได้มาเอาเนี่ยมีคุณแม่สมบูรณ์สมพรนะคะจากทางตำบลลำดวนกระสังเนี่ยลงทะเบียนไว้นะคุณแม่มีรถมาเอาหรือเปล่าเมื่อวานนี้โทรไปตามบอกว่ายังไม่มีรถนะรับไม่รับยังไงแจ้งกันเข้ามาหน่อยถ้าจะสละสิทธิ์ก็แจ้งเข้ามาหน่อยนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเลยเขาลงทะเบียนสำรองชื่อไว้อยากจะได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่กมลศักดิ์วงอุทุมพรด้วยนะคะบอกว่าแจ้งจะมารับวันนี้เนาะก็รออยู่นะคะเดี๋ยวมาสักประมาณ 9:30 น. 10:00 น. อะไรประมาณนี้นะค่อยมานะแล้วก็พี่วินิตนะคะพี่วินิตเนาะจากทางนางรองด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะก็บอกแจ้งมาว่าจะมารับวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็รีบๆหน่อยแล้วกันเนาะถ้าหากว่าไม่รับอะไรยังไงเราจะได้แบบว่าแจ้งผู้ที่เขาลงทะเบียนสำรองไว้นะคะเพราะว่าอยากได้ต้นไม้กันคนโทรมาไม่ทันเยอะมากแล้วก็อยากจะได้กันเยอะเลยนะคะก็เห็นใจพี่น้องแล้วแหละเนาะแต่ว่าเราก็เท่าที่ได้นะคะเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันใหม่กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวทักกันต่อเนาะทักทายกันต่อเนาะเดี๋ยวลืมนะคะทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานฝนตกนะวันที่30เนี่ยจะไปทำโรงทานที่วัดประสาทพรตำบลหนองปล่องนะคะเชิญชวนเนาะท่านใดที่ไปก็เจอกันนะเขามีงานอะไรเนาะพี่สยามชัยมีงานอะไรไปทำโรงทานนะคะที่วัดประสาทพรนะคะก็ท่านใดที่เจอก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะทักทายพี่สนมชินวันค่ะปีนี้ไปไม่ทันกับเขาเลยนะแจกต้นไม้ว่าอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอปีหน้านะคะทักทายไปยังพี่ยานดานะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้อบอ้าวเนาะเมื่อวานกลุ่มทอผ้าคุณกลุ่มทอผ้าแม่คูณใช่ไหมคะแม่คูณแม่คืนร่วมพิธีรับลายพระราชทานลายขอใช่ไหมคะของสมเด็จเจ้าฟ้าณหอประชุมส่วนราชการจังหวัดอ้อเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องนี้มาพูดด้วยนะคะป้ามันทาบอกว่าน้องอัดและทีมงานทกสมาจัดรายการเพลงแล้วก็สาระเกี่ยวกับทกส.อ๋อบอกให้มาจัดรายการให้ฟังหน่อยนะคะบอกทีมงานทกส.มาจัดรายการให้ฟังหน่อยเนาะพี่อัดฟังอยู่นะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำนะคะสวัสดียามเช้าค่ะตื่นเช้านี้ตื่นมารับฟังข่าวสารยามเช้าเหมือนเดิมอิจฉาพื้นที่หลายพื้นที่เลยที่ผู้นำเขาเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังนะแต่ว่าผู้นำบ้านสามแวงหมู่หนึ่งนี่ไม่เคยเปิดให้ชาวบ้านฟังเลยเนาะจะรู้ไหมเนาะนี่นะคะผู้ใหญ่ทางสามแวงจะรู้ไหมเนาะนี่นะคะผู้ใหญ่บ้านท่านอื่นๆได้ยินแล้วบอกผู้ใหญ่ทางสามแวงหน่อยเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราฟังหน่อยนะคะทักทายไปยังบ้านหนองตาดหมู่เก้านะคะผู้ใหญ่ณัฐพงษ์สุนนท์บ้านหนองตาดเปิดหอกระจายข่าวให้เราฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณไปยังผู้ใหญ่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะทักทายไปยังมีชัยมิวสิกนะคะสวัสดียามเช้านะคะที่บ้านม่วงเหนือตำบลพระครูเมื่อวานเนี่ยขอบคุณพี่น้องในชุมชนที่ออกไปร่วมกันเทปูนแบบในการทำเทปูนแบบเนาะในการทำประตูซุ้มวัดที่วัดป่าชุมทองในครั้งนี้ด้วยนะคะทักทายไปยังพี่เฉลียววดีเครรำค่ะติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะพี่อำนวยป้าอำนวยนาคินชาติด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่วันเพ็ญนเรศรำด้วยนะสวัสดียามเช้าวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยมองไปในสวทเราก็แดดออกเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยฟ้า
มืดเนาะฟ้ามืดนะอยู่ดีช่วงบ่ายเนี่ยมืดมาแบบมืดตื่นเลยฟ้าครึ้มนะคะแต่ฝนไม่ตกนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้พื้นที่ไหนตกบ้างหรือว่าไม่ตกยังไงพอเช้าวันนี้มาเนี่ยโอ้โหแดดออกเปรี้ยงเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้มาดูในเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการแสงนำไทยแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติคุณผู้ฟังซึ่งปีนี้นะคะก็ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะได้เปิดเผยถึงในเรื่องของการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธินะคะให้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงานประจำปีต่อเนื่องเลยนะคะเป็นประจำทุกปีซึ่งในปี2569นี้เป็นการจัดต่อเนื่องครั้งที่12แล้วค่ะภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อสร้างความตระหนักรู้โรคในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงเพื่อรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยกำหนดจัดกิจกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าเพื่อให้การจัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะในฐานะประธานคณะทำงานจัดโครงการระดับภูมิภาคพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569รวมระยะเวลา7วันนะคะณศูนย์ขออภัยค่ะณศาลากลางจังหวัดนะคะทุกๆจังหวัดหรือว่าสถานที่อื่นๆตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรแล้วก็จัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในวันที่1พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติและร่วมกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อทำให้ร่างกายมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะร่วมกันในการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอันจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวรอเนาะในเรื่องของรายละเอียดของกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะมีการจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวอย่างไรเราจะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ทราบกันนะคะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดกันต่อเลยคุณผู้ฟังคะรัฐบาลได้มีการเผยในเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัด60-40พุ่งต่อเนื่องค่ะพร้อมใช้งานทะลุ 5.4 แสนร้านค้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังรัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ตั้งแต่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดเนี่ยณเวลา 17:00 น.ของ26พฤษภาคมมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วรวมทั้งสิ้น 995,337 ร้านนะคะใกล้แตะระดับ1ล้านร้านทั่วประเทศแล้วคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับจากผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและก็ภาคธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและก็พร้อมใช้งานแล้วจำนวน 547,930 ร้านเพิ่มขึ้นจากวันแรกถึง
94,319 ล้านค่ะหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20.8% ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงโดยร้านค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากกลุ่มร้านค้าประเดิมในระบบคนละครึ่งพลัสนะคะที่ทยอยกดยอมรับและเงื่อนไขในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการจำนวน 84,583 ร้านคิดเป็นเกือบ 90% ของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะร้านค้าสมัครใหม่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากวันแรกที่มีผู้สมัครใหม่นะคะประมาณ 12,117 ร้านล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 22,466 ร้านหรือเพิ่มเป็น 85.4% ภายใน24ชั่วโมงสะท้อนว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้นะคะจากร้านค้าสมัครใหม่ทั้งหมดมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยประมาณ 18,038 ร้านคิดเป็น 80.3% ของผู้สมัครใหม่ขณะที่มีร้านค้าที่ถูกปฏิเสธเพียง272ร้านหรือคิดเป็นเพียง 1.2% เท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในจำนวนร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วประมาณ 14,260 ร้านแล้วก็อีก 3,778 ร้านอยู่ระหว่างการกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะรองโฆษกได้กล่าวด้วยนะคะว่าในเฉพาะวันที่26พฤษภาคมมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมอีก 9,726 ร้านและระบบสามารถตรวจสอบผ่านเกณฑ์ได้ถึง 9,035 ร้านภายใต้ภายในวันเดียวกันนะหรือว่าคิดเป็น 92.9% ของจำนวนผู้สมัครใหม่ในวันนั้นนะคะสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองข้อมูลสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับปริมาณผู้สมัครจำนวนมากอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดิมนะคะคุณผู้ฟัง 977,296 ร้านล่าสุดก็มีร้านค้าที่กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็พร้อมใช้งานเนี่ย 533,670 ร้านหรือคิดเป็นร้อยละ 54.6% ของร้านค้าเดิมนะคะทั้งหมดเลยขณะที่ยังมีอีก 443,626 ร้านอยู่ระหว่างการกดยอมรับเงื่อนไขซึ่งคาดว่าทยอยเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงก่อนเปิดการใช้จ่ายจริงนะคะรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้านะคะอำนวยความสะดวกให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันมาดูในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพาไปดูการจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาราชินีนาถนะคะให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้านะคะแล้วก็ผู้ผลิตผ้าเยาวชนอุทกในพื้นที่จังหวัดเพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่นแล้วก็งานหัตถกรรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบแบบคล้ายผ้าพระราชทานนะคะผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าลายผ้าบุพผาราชินีนาถแล้วก็กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะซึ่งเบื้องหน้าพระรูปนะคะโดยมีเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการจังหวัดในอำเภอพัฒนาการอำเภอคณะกรรมการประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้านะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้ผลิตผ้าและเยาวชนผู้เยาวชน
โอท็อปในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาร่วมรับมอบลายผ้าพระราชทานด้วยเพื่อนำลายผ้าพระราชทานเป็นต้นแบบแล้วก็พัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและก็งานหัตถกรรมนำไปสู่ชิ้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องบ้านเรานะคะและในโอกาสนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดนิทรรศการการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยประกอบด้วยนิทรรศการลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพพราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาและนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระราชดำริของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนี้ด้วยนะคะซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่21มกราคม2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะทรงพระราชทานแบบลายผ้าว่าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะทรงพัฒนาลวดลายจากจากประวัติศาสตร์นะคะลายขอสมเด็จพระราชลายขอสมเด็จผสมประสานกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้นะคะณมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะคะทรงมีพระราชทานลายผ้านะคะชื่อว่าลายบุพผาบรมราชินีนาถนะคะประเภทผ้าบาติกแก่ช่างทอผ้าแล้วก็ช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าแล้วก็สร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไทยเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคแล้วก็การทอผ้าอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการพระราชทานลายผ้าเพื่อให้พี่น้องเราโดยเฉพาะช่างทอผ้าเนี่ยได้ไปแกะลายได้ไปทอผ้าสวยๆงามๆแล้วก็นำออกมาจำหน่ายนะคะให้พี่น้องบ้านเรานั่นเองนะคะมาดูกันต่อค่ะกับการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มีการจัดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เสียงแหบแห้งหน่อยคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะกับการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมชั้น4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2568ครั้งที่1นะคะซึ่งในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสถานการณ์สุขภาพจิตภายในจังหวัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการถอดรหัสขั้นตอนและปัจจัยสู่การลงมือนะคะปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ต้นนะคะพบว่าร้อยละ 71.14 นะคะเผชิญปัญหาชีวิตร้อยละ 22.39 มีอาการทางจิตเวชกำเริบแล้วก็ร้อยที่ร้อยละ 5.97 มีปัจจัยมาจากสารเสพติดนะคะการแสดงสัญญาณเตือนนะคะกลุ่มฆ่าตัวตายสำเร็จมีการส่งสัญญาณเตือนร้อยละ42นะคะขณะที่กลุ่มพยายามฆ่าตัวตายพบการส่งสัญญาณร้อยละส่งสัญญาณเตือนเนี่ย 129.74 โดยมีนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้ติดตามผลการดำเนินงานในมาตรการต่างๆคัดกรองสุขภาพจิตทั่วไปนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะการประเมินสุขภาพจิตนักเรียนในกลุ่มวัยรุ่นนะคะโดยใช้แบบประเมินนะคะการติดตาม
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อเหตุความรุนแรงรวมไปถึงผู้ป่วยจิตเวชพ้นโทษแล้วก็เตรียมความพร้อมของชุมชนและครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ทั้งนี้นะคะในส่วนของการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมเช็คสุขภาพใจด้วยตนเองผ่านโปรแกรมซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นแล้วก็คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะคุณผู้ฟังมีหลายประการมีหลายเหตุหลายผลที่ทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาของสุขภาพนะคะบางท่านอาจจะเกิดจากการกระทำตัวเองบางท่านก็อาจจะเกิดมาโดยกำเนิดในเรื่องของสุขภาพจิตที่อาจจะไม่ดีนะคะยังไงเนี่ยคนรอบข้างก็จะต้องมีการช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้มากๆนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวสารค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพาไป

จัดการฝึกภาคสนามประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างช่วงวันที่24ถึง27พฤษภาคมนะคะโดยมีพลเอกกิตติพงษ์ชื่นใจชนนะคะรองเสนาธิการทหารนะคะในฐานะรองเสนาธิการการฝึกร่วมกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ประเมินผลการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะในเป็นวันสุดท้ายของการฝึกภาคสนามนะคะวัตถุประสงค์ของการฝึกก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์เตรียมกำลังพลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถร่วมมือในสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็ภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนการบูรณาการหลายภาคส่วนค่ะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อสร้างกลไกการตอบสนองที่เป็นระบบนั่นเองค่ะการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์จำลองมีความสงบนะคะเช่นมีความไม่สงบการก่อกวนหรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนการฝึกซ้อมลักษณะนี้ก็เป็นการเรียนรู้เชิงระบบนะคะที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติการในช่วงของสถานการณ์วิกฤตนะคะโดยมีประโยชน์ดังนี้นะคะการสร้างความเข้าใจร่วมทุกหน่วยงานสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานสามารถจัดลำดับการใช้กำลังแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติตามความจำเป็นของสถานการณ์แล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยครั้งที่4การฝึกครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางความมั่นคงขององค์รวมนะคะที่ไม่ได้จำกัดมีเพียงการใช้กำลังทหารแต่รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและผู้นำชุมชนซึ่งช่วยให้การจัดการกับภัยคุกคามมีความยั่งยืนแล้วก็สอดคล้องกับบริบททางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของพื้นที่การฝึกภาคสนามกันในจังหวัดบุรีรัมย์เราในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงการซ้อมรบค่ะแต่ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของความมั่นคงของชายแดนทางด้านการป้องกันการตอบสนองการแสดงความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ถือว่าเป็นต้นแบบในการบูรณาการที่สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ชายแดนนะคะอื่นๆของประเทศของเราด้วยนะคะก็มีการเตรียมการซักซ้อมกันไว้อย่างดีเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ช่วยกันในเรื่องของการในการดูแลปกป้องนะคะประเทศชาติของเรานั่นเองนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะพาไปดูทางด้านของอบจ.บุรีรัมย์กันบ้างทางอบจ.บุรีรัมย์เมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปส่งมอบบ้านผู้พิการในเขตตำบลขออภัยในเขตเทศบาลเมืองนางรองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะทางด้านของนายเสริมศักดิ์ทองศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่นางปราณีก้งเม้งผู้พิการทางจิตใจและก็พฤติกรรมนะคะอยู่ถนนประชาสุขสันต์บ้านถนนหักนะคะตำบลถนนหักจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะนางสาวสมนึกคงสอดทรัพย์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะ อยู่บ้านเลขที่5บ้านบุขออภัยค่ะบ้านขุนก้องตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์การส่งมอบบ้านครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการซ่อมแซมปรับปรุงคุณภาพซ่อมที่อยู่อาศัยนะคะส่งความการส่งมอบบ้านครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ที่อยู่สำคัญของที่อยู่สำคัญที่อยู่อาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็ไม่มีผู้ที่มาเฝ้าดูแลนะคะรวมไปถึงเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ2569เพื่อให้ผู้พิการที่อยู่นะคะอาศัยอยู่มั่นคงแข็งแรงมีลักษณะแล้วก็ปลอดภัยดูถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยในพิธีเนี่ยมีพระครูอินทะปัญญาพิรมเจ้าคณะตำบลหนองสนุแล้วก็พระครูถาวรบุญสถิตเจ้าวัดวัดถนนหักพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นำชุมชนแล้วก็อสม.เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของอบจ.นะคะอบจ.บุรีรัมย์ร่วมกับทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ

0: แห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณจำนวน160ล้านเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้แก่ผู้พิการทั้ง2รายส่งมอบบ้านผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองนางรองสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานที่ของหน่วยงานในภาครัฐและก็ท้องถิ่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้พิการและก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่นะคะจะเป็นผู้คนแบบไหนนะคะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็อบจ.เนี่ยเขาก็ได้มีการตะเวนไปมอบบ้านมอบอะไรต่างๆให้กับผู้อยากไร้กันเป็นประจำนะคะมาดูวันนี้เรามีประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ด่วนที่สุดเลยนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะด้วยกองแจ้งว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็เป็นการระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1นะคะประกาศไว้เมื่อวานนี้ค่ะ27พฤษภาคมแจ้งว่าในช่วงวันที่วันที่28ถึง1มิถุนายนเนี่ย28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะจะมีฝนตกหนักนะคะในช่วงที่19พฤษภาคมถึง1มิถุนายนทั้งนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่นะคะก็การเตรียมความพร้อมในการรับมือลดผลกระทบและสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนก็ฝากประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารผ่านทางเพจของสวทบุรีรัมย์และก็เฟซบุ๊กนะคะของสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเป็นระยะก็แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันทุกๆวันเลยนะคะทีนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันเสาร์นี้คุณผู้ฟังคะวันเสาร์นี้นะแจ้งมาจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขอทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคขอแจ้งดับกระแสไฟแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานนะคะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังแจ้งขอรับขออภัยนะคะคุณผู้ฟังแจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานซึ่งจะมีการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยในวันที่30พฤษภาคมนะคะเป็นวันที่จะมีการดับไฟนะคะซึ่งจะมีการดับไฟที่บริเวณ3แยกไฟแดงนะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถึงแขวงการทางบุรีรัมย์เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าดับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ศูนย์แพทย์ชุมชน3อบจ.เก่าคสน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์บ้านพักรปช.นะคะแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดศูนย์แพทย์ชุมชน3อบจ.เก่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะก็จะมีการดับกันนะคะแล้วก็จะมีที่เทคนิคบุรีรัมย์กศน.เมืองบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการดับไฟในพื้นที่นี้นะคะ30พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะคะฉะนั้นก็พี่น้องเราก็เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะท่านใดที่จะต้องอยู่บ้านนะอาจจะเจออากาศร้อนต่างๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจะมีการดับไฟฟ้าทีมสวทเราก็จะย้ายบ้านกันด้วยคุณผู้ฟังแล้ววันนั้นเกิดการดับไฟด้วยยังไงเนาะนะคะก็ฝากถึงพี่น้องเราเนาะในเรื่องของการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเผื่อท่านใดอยู่พื้นที่ไหนก็จะได้แบบว่าทราบทั่วกันนะคะพูดถึงเนาะพอช่วงการดับกระแสไฟในช่วง6:30 นเลยทีเดียว เมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณมนัญญาว่าอาจจะต้องมีการงดรายการนะคะในวันนั้นด้วยแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของการงดรายการคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเดือนหน้านี้นะ1มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยทางด้านของสทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการจัดรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเนื่องด้วยทางสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านพักใหม่คุณผู้ฟังตอนนี้ช่างเนี่ยก็เข้ามาตัดต้นไม้อะไรต่างๆแล้วนะคะก็อย่างเมื่อวานจัดกิจกรรมเราก็ค่อนข้างที่จะย่นเวลาให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะคะไม่ได้ระบุกิจกรรมอะไรต่างๆเพิ่มเติมเพราะว่านี่แหละค่ะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการย้ายบ้านเราก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าจัดกิจกรรมอะไรกันเยอะสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีการดับกระแสไฟด้วยในวันนั้นนะคุณผู้ฟังนะ30พฤษภาคมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่เราที่เจอในเรื่องของการดับไฟนะคะก็พื้นที่อื่นๆก็ทราบแล้วก็จะได้มีการวางแผนในเรื่องการทำงานนะคะในช่วงของวันหยุดด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องเราเนาะในช่วงของการดับไฟนะคะจะได้ทราบถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่ว่าจะออกไปไหนมาไหนนะคะช่วงนี้6นาฬิกา56นาทีแล้วคุณผู้ฟังฝากอีกงานหนึ่งก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะกับการจัดงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราศสัญจรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคุณค่าสู่มูลค่ายั่งยืนค่ะซึ่งวันในส่วนของผู้จัดนะคะก็ฝากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภ อลำปลายมาสนะคะไปร่วมงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราศสัญจรภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคุณค่าสู่มูลค่ายั่งยืนจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2569 8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอพาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นในส่วนของแฟนของปราศนะคะคุณผู้ฟังก็หลายท่านเลยที่จะมาร่วมเสวนากันนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสืบสานองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็ร่วมกันต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าอย่างยั่งยืนนะซึ่งภายในงานก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากปราชญ์ชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมและวิถีชุมชนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ในเรื่องของอาชีพในชุมชนมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจนะคะเชิดชูเกียรติคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เชิญชวนนะคะมาร่วมสืบสานกันในวันที่31พฤษภาคมนะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีขออภัยไม่ได้รับสายหน้าไมค์เลยนะคะขออภัยจริงๆเนาะเวลาเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเนี่ยวันจันทร์หน้านะคะส่วนวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะทักทายทาง Facebook ไลฟ์ช่วงท้ายรายการนะคะพี่จักรพงษ์เจนถูกใจเนาะทักทายแม่ปูนคงสืบชาติด้วยพี่อมรรัตน์นะคะน้องใหม่นะคะรับฟังกันอยู่ที่เมืองไถหนานนะแดดจ้าเลยนะคะทักทายไปยังพี่สมพรพี่สมพรศรีชาคำนะคะเช้านี้แดดออกแต่เช้าเลยนะคะเปิดหอกระจายขาวเช่นเคยขอบคุณมากๆนะคะทักทายไปยังพี่สมขอไปพี่สำเรียงนะคะเช้านี้แดดแรงแต่เช้าเลยนะคะทักทายไปยังพี่วันเพ็ญนเรศรำเนาะสวัสดียามเช้าด้วยนะคะเช้านี้อากาศร้อนกันทั่วทุกพื้นที่เลยเนาะอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนาะจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันนะคะก็รอติดตามรับฟังกันแล้วก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าในช่วงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะการจัดรายการบอกกล่าวเราแจ้งเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะอาจจะเป็นการอัดเทปบ้างนะคะหรือสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดบ้างนะคุณผู้ฟังอาจจะขอใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการก่อสร้างบ้านพักแล้วเนี่ยเรากลับมาอยู่ที่นี่กันคืนก็จะได้เจอกันแบบสดๆนะคะเอาวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: 7นาฬิกา